0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องสนามของแรงไม่สัมผัสครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับคือนักเรียนต้องมีการระบุแหล่งของสนามแม่เหล็กและทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับและรวมไปถึงนะครับการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปโดยตีความหมายข้อมูลจากตารางนะครับแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อแผ่นเหล็กและกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อสารแม่เหล็กกับระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กและสรุปแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับรวมไปถึงนักเรียนต้องมีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็กระตือรือร้นนะครับในการสืบความรู้ที่สงสัยจากการทำกิจกรรมด้วยนะครับสมรรถนะที่คาดหวังว่าต้องเกิดในชั่วโมงนี้นะครับคือนักเรียนจะต้องมีการสร้างและปรับปรุงคำอธิบายนะครับเพื่ออะไรครับจากการอธิบายการออกแรงกระทำต่อวัตถุโดยไม่สัมผัสกับวัตถุนะครับโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสนามของแรงหรือแบบจำลองมาสนับสนุนนั่นเองเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแรงสัมผัสแล้วก็แรงไม่สัมผัสไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับในข้อแรกพร้อมกันนะครับนักเรียนครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่าเราออกแรงผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่เป็นแรงสัมผัสไหมเพราะนักเรียนจะต้องมีการผลักโต๊ะใช่ไหมครับดีมากนะครับนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับก็หวังว่าปลายทางคงจะตอบได้เช่นกันนะครับแน่นอนครับการผลักโต๊ะเป็นแรงสัมผัสครับนักเรียนเนื่องจากเราออกแรงกระทำต่อโต๊ะโดยมีการสัมผัสนะครับข้อ2ครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะปลายทางก็ตอบข้อ2มาด้วยนะครับใช้แม่เหล็กดูดลวดเสียบกระดาษให้ลอยขึ้นมาเป็นแรงสัมผัสไหมนักเรียน
3: ไม่เป็น
2: นะครับไม่เป็นนะครับถูกต้องนะครับไม่เป็นนะครับแรงที่แม่เหล็กดูดลวดเสียบกระดาษนะครับเป็นแรงไม่สัมผัสเนื่องจากมีแรงแม่เหล็กกระทำต่อลวดเสียบกระดาษโดยไม่มีการสัมผัสซึ่งกันและกันนักเรียนก็เคยเล่นแม่เหล็กใช่ไหมมันก็ดูดจึ๊บมาเลยใช่ไหมครับนะครับลมทำให้ใบไม้ปลิวเวลาเราไปนั่งเล่นหรือว่าเราอยู่ที่บ้านนะครับเห็นใบไม้ลมพัดใบไม้ก็จะปลิวหล่นลงมาเนี่ยเป็นแรงสัมผัสไหมนักเรียนเป็นหรือไม่เป็นลองทบไหนใครว่าเป็นยกมือไหนใครว่าไม่เป็นลมสัมผัสตัวเราได้ไหมลมพัดเราได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตอบอีกครั้งหนึ่งลมที่ทำให้ใบไม้ปลิวเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสฮะตอบให้มั่นใจหน่อยสิครับนะครับดีมากนะครับเป็นแรงสัมผัสนักเรียนนะครับเนื่องจากมีแรงอะไรครับของลมเนี่ยกระทำต่อวัตถุโดยมีการสัมผัสนะครับโดยลมก็คืออากาศที่กำลังเคลื่อนที่นะครับนะต่อไปนักเรียนผลมะม่วงกำลังร่วงลงสู่พื้นเป็นแรงสัมผัสไหมครับฮะในใครคิดว่าเป็นแรงสัมผัสยกมือไม่มีก็คือตอบเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นแรงอะไรลูกแล้วทำไมมะม่วงมันถึงหล่นลงสู่พื้นหนูรู้ได้ไงนักเรียนก็เคยอาจจะเคยปล่อยวัตถุลงมาใช่ไหมครับแล้ววัตถุมันหล่นเองได้ไหมมันมีแรงอะไรหนูปล่อยปากกาลงมาปากกามันหล่นลงมาไหมนะครับแรงที่ทำให้มะม่วงนะครับร่วงสู่พื้นนะครับเป็นแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสนักเรียนนะครับเนื่องจากมีแรงกระทำจากมวลของโลกต่อมวลของลูกมะม่วงนะครับโดยไม่มีการสัมผัสซึ่งกันและกันนั่นเองต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับปลายทางนะครับนักเรียนดูข้อ5ด้วยนะครับก็คือเขาบอกว่าเมื่อถูลูกโป่งด้วยผ้า ลูกโป่งจะสามารถดูดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆได้กิจกรรมนี้นักเรียนจะเคยทำเมื่อสมัยประถมใช่ไหมครับเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสครับเคยถูกไหมครับตอบความมั่นใจนิดนึงโซนนี้เป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัสทำไมถึงคิดมันเป็นแรงไม่สัมผัสมันเป็นอะไรนะแรงจากอะไรนะทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางก็ฟังด้วยนะครับคำถามถามว่าเมื่อถูลูกโป่งด้วยผ้านะครับลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆขึ้นมาได้เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสนะครับ
3: ไม่สัมผัสค่ะเพราะว่ามีแรงไฟฟ้าสถิตค่ะ
2: ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับนะครับถูกต้องนะครับนักเรียนนะก็คือเป็นไงครับแรงที่ลูกโป่งนะครับดูดเศษกระดาษเป็นแรงไฟฟ้าซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสเนื่องจากมีไฟฟ้ามากระทำต่อเศษกระดาษโดยการไม่สัมผัสก็คือเป็นแรงไฟฟ้าสถิตที่เพื่อนพูดนั่นแหละนะครับต่อมาดูข้อนี้นักเรียนเรามีถ้าเรามีแม่เหล็กใช่ไหมครับมีแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้หรือแท่งแม่เหล็กวางแล้วเอาตะปูมาตรงเนี้ยจากภาพนักเรียนลองทำนายได้ไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุในภาพคิดว่าเกิดอะไรนักเรียนนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะเคยเล่นเคยทำกิจกรรมใช่ไหมครับปลายทางก็คงจะตอบได้เหมือนกันนะครับคำถามนี้ไม่ได้ยากนะครับแล้วคุณครูวางแก้วน้ำไปล่ะเกิดอะไรขึ้นไหมครับ
4: ไม
2: ่เกิดนะครับวางหม้อวางแม่เหล็กนะครับใกล้หม้ออลูมิเนียมคิดว่าเกิดอะไรไหมเกิดไหมอลูมิเนียมมันดูดไหมอลูมิเนียมเป็นโลหะไหม
4: ไม
2: ่เป็นแสดงว่าเป็นยังไง
4: ไม่เก
2: ิดนะครับต่อมาเราวางเป็นไงครับวางแม่เหล็กขั้วเหนือใกล้กับแม่เหล็กขั้วเหนือเป็นยังไงลูกจริงเหรอหนูเคยทำเหรอมันจะเป็นยังไงนักเรียนมันจะผลักกันมันจะผลักกันนะครับแล้วถ้าเกิดครูวางแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้ล่ะมันจะดูดกันนะครับทีนี้ถ้าวางเข็มทิศไว้บนโต๊ะมันจะเป็นยังไงนักเรียนเข็มทิศจะเป็นยังไงเข็มทิศมันจะเป็นยังไงลูกหันไปทางอะไรนะนะครับก็คือนักเรียนตอบนะตอบให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมครับคำถามถามว่าวางเข็มทิศนะครับบนโต๊ะเข็มทิศมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูจะมีเข็มทิศจริงๆนะครับมาให้เรานะครับ
3: หันไปทางทิศเหนือตามสนามแม่เหล็กโลกครับ
2: นะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมนะครับต่อไปพร้อมกันนักเรียนนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องสนามแม่เหล็กเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยเปิดใบกิจกรรมมานะครับหลังจากเปิดใบกิจกรรมมาแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับอ่านจุดประสงค์วัสดุและอุปกรณ์และวิธีดำเนินกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมนะครับโดยใช้เวลาพอสมควรนะครับนักเรียนปลายทางเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราศึกษาใบกิจกรรมไปพร้อมกันกับเพื่อนต้นทางนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีจุดประสงค์ของกิจกรรมคืออะไรวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมไปพร้อมกันโดยใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับ

0: ครับนักเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คือสนามแม่เหล็กนั่นแหละนะครับนะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทบทวนนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับเผื่อนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะไม่ทันนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมคือในวันนี้กิจกรรมของเรานักเรียนต้องสังเกตและเขียนเส้นสนามแม่เหล็กครับต้องสังเกตและเขียนเส้นสนามแม่เหล็กนั่นเองส่วนวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนโดยสรุปก็คืออย่างนี้ครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับโรยผงแม่เหล็กนะครับบนแผ่นพลาสติกใสที่วางบนแท่งแม่เหล็กนะครับใช้มือเคาะแผ่นพลาสติกใสเบาๆสังเกตแล้วก็บันทึกการเรียงตัวของผงเหล็กจากนั้นนำแผ่นพลาสติกใสนะครับออกมาวางบนกระดาษขาวและวาดเส้นระหว่างขั้วเหนือใต้ตามแนวการเรียงตัวของผงเหล็กทั้งสองข้างแล้ววางเข็มทิศข้างแท่งแม่เหล็กนะครับตามที่วาดได้และบันทึกการวางตัวนะครับบันทึกนะครับทิศทางการวางตัวของเข็มทิศนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนจะได้ลงมือนะครับทำกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับตามรูปเลยนะครับทีนี้หลังจากการทำกิจกรรมแล้วนักเรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มของเราทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับต้องมีการรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลที่เราต้องรวบรวมนะครับตรงนี้สำคัญนักเรียนหลังจากการอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมมาแล้วเราต้องรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับนักเรียนปลายทางตอบคุณครูด้วยนะครับคำถามถามว่าหลังจากอ่านวิธีการทำกิจกรรมมาแล้วถูกต้องไหมครับชื่อจุดประสงค์ของกิจกรรมวิธีการทำกิจกรรมมาแล้วเนี่ยนักเรียนต้องรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างตรงนี้สำคัญข้อมูลที่เราได้ที่เราทำต้องทำอะไรบ้างเชิญครับ
1: การเรียงตัวของผงเหล็กค่ะ
0: ครับมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับนักเรียน
1: ทางการวางตัวของเข็มในทิศแต่ละตำแหน่งค่ะ
0: ก็คือทิศทางการวางตัวของเข็มทิศใช่ไหมนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับก็คือนะครับข้อมูลที่ต้องรวบรวมนะครับหลังจากทำกิจกรรมก็คือการเรียงตัวของผงเหล็กนะครับระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กและการวางตัวนะครับของเข็มทิศนั่นเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยไปหยิบอุปกรณ์นะครับที่อยู่นะครับบริเวณที่คุณครูเตรียมไว้ให้รวมไปถึงนะครับเตรียมบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่2นะครับสนามแม่เหล็กเป็นอย่างไรและก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้เรียบร้อยหลังจากทำกิจกรรมนะครับถ้านักเรียนนะครับต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงมือทำกิจกรรมได้เลยเชิญครับหยิบของได้เลยนักเรียนอยู่ด้านนี้ครับ

ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับก็จะทำกิจกรรมนะครับทันเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมพร้อมกันเลยครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อ1 นะครับการเรียงตัวของผงแม่เหล็กรอบแท่งแม่เหล็กมีลักษณะอย่างไรข้อ2ครับบริเวณใดมีการเรียงตัวของผงนะครับของผงเหล็กที่หนาแน่นที่สุดข้อ2ต่อไปครับข้อ3ทิศทางนะครับ

การวางตัวของอะไรครับของเข็มทิศรอบแท่งแม่เหล็กเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อ4ครับกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญเลยครับนักเรียน

0: ครับนักเรียนสนามแม่เหล็กนะครับบริเวณโดยรอบแท่งแม่เหล็กมีแรงกระทำต่อสารแม่เหล็กนะครับหรือมีทิศทางพุ่งออกจากขั้วเหนือและพุ่งเข้าหาขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเส้นสนามแม่เหล็กนะครับก็จะมีการพุ่งออกจากขั้วเหนือแล้วก็มายังขั้วใต้นั่นเองทีนี้พอเราทำกิจกรรมนะครับการเรียงตัวก็เป็นไปตามภาพถูกต้องไหมครับนักเรียนปลายทางก็ดูภาพไปพร้อมกันนะครับการเรียงตัวของผงแม่เหล็กรอบๆแท่งแม่เหล็กนะครับก็จะมีการเรียงตัวตามภาพเลยนะครับต่อไปครับเป็นแนวนะครับเป็นแนวการวางตัวของเข็มทิศรอบๆแท่งแม่เหล็กนักเรียนจะเห็นว่าเป็นยังไงครับนะเข็มทิศจะเป็นไงนะครับออกจากทิศอะไรครับขั้วเหนือขออภัยขั้วเหนือมายังขั้วจริงไหมตามรูปเลยเราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เป็นไปตามภาพไหมครับนะครับเป็นไปตามภาพเลยนะครับแล้วก็แนวการวางตัวของเข็มทิศนะครับก็จะเป็นแผนภาพตามนี้เลยนะครับก็คือชี้ออกจากขั้วเหนือมายังขั้วใต้นั่นเองนะครับในช่วงแรกที่นักเรียนนะครับมีการโรยผงตะไบเหล็กนะครับเกิดการเรียงตัวเป็นแนวสามมิติแบบรอบๆแท่งแม่เหล็กแบบนี้ไหมครับมันจะมีผงตะไบเหล็กชี้ๆออกมาใช่ไหมนักเรียนถูกต้องไหมนะครับนะครับก็เป็นแบบนี้นักเรียนครับเดี๋ยวทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพร้อมกันนะครับว่าถ้าเรามีระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กนะครับแล้วก็แรงแม่เหล็กเนี่ยระยะห่างที่เพิ่มขึ้นแรงแม่เหล็กเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางพิจารณาพร้อมกันถ้าระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กในหน่วยมิลลิเมตรนะครับเพิ่มขึ้นจาก0ไปถึง40นักเรียนทันครูไหมลูกแรงแม่เหล็กที่มีหน่วยเป็นนิวตันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง
1: ลดลง
0: แปลว่ายิ่งไกลๆแรงแม่เหล็กยิ่งเป็นไงจริงไหม
1: จริง
0: จริงนะครับถ้าเราเอามาพลอตกราฟนะครับก็จะเป็นตามนี้นักเรียนปลายทางครับเราก็จะสามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อแผ่นเหล็กกับระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กเนี่ยได้นะครับนะครับเมื่อสารแม่เหล็กอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับแท่งหนึ่งนะครับก็จะมีแรงแม่เหล็กกระทำต่อสารแม่เหล็กนั้นโดยขนาดของแรงแม่เหล็กก็จะมีความสัมพันธ์กับระยะอะไรครับระยะระหว่างสารแม่เหล็กกับแท่งแม่เหล็กโดยระยะห่างมากขึ้นแรงแม่เหล็กเป็นไงนักเรียนมีค่า
1: ลดลง
0: นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันนะครับศึกษาใบความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับใบความรู้ที่1เรื่องสนามของแรงนักเรียนเปิดไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1เรื่องสนามของแรงนะครับไปพร้อมกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับเปิดใบความรู้มาเลยนะครับหลังจากการศึกษาใบความรู้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องมีการนะครับศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ครับวัตถุที่เป็นแหล่งของสนามเนี่ยคืออะไรทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุเมื่ออยู่ในสนามของแรงเป็นอย่างไรขนาดของแรงและความเข้มของสนามของแรงมีความสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างวัตถุกับแหล่งของสนามของแรงอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดใบความรู้มาเลยครับเชิญศึกษาใบความรู้เลยครับ

0: ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนสรุปบทเรียนนะครับเชิญตัวแทนที่จะสรุปบทเรียนให้คุณครูเลยนะครับ
1: สนามของแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งออกจากขั้วเหนือของแม่เหล็กและพุ่งเข้าสู่ขั้วใต้ของแม่เหล็กค่ะสนามไฟฟ้ามีทิศทางพุ่งออกจากประจุบวกและประจุและพุ่งเข้าสู่ประจุลบค่ะสนามโน้มถ่วงมีทิศทางพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางมวลเสมอค่ะแรงและสนามของแรงมีขนาดลดลงเมื่ออยู่ห่างจากแรงของสนามมากขึ้นค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับทีนี้เดี๋ยวอีกสักหนึ่งคนนักเรียนเชิญครับ
2: สนามไฟฟ้ามีทิศทางพุ่งออกจากประจุบวกและพุ่งเข้าสู่ประจุลบครับสนามโน้มถ่วงมีทิศทางพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของมวลเสมอครับแรงและสนามของแรงมีขนาดลดลงเมื่ออยู่ห่างจากแรงของสนามมากขึ้นครับ
0: ขอประเด็นเรื่องสนามแม่เหล็กด้วยครับ
2: สนามแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งออกจากขั้วเหนือของแม่เหล็กและพุ่งเข้าสู่ขั้วใต้ของแม่เหล็กครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนักเรียนครับสรุปบทเรียนนะครับจากความสัมพันธ์นะครับกับระยะห่างระหว่างสารแม่เหล็กนะครับกับแท่งแม่เหล็กที่นักเรียนทำกิจกรรมไปนะครับโดยแรงแม่เหล็กจะมีขนาดลดลงเมื่อระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กเพิ่มขึ้นและบริเวณใกล้ขั้วแม่เหล็กจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากและบริเวณที่ห่างออกไปนะครับจากแท่งแม่เหล็กก็จะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับลดลงนั่นเองนะครับโดยแรงแม่เหล็กนะครับมีความสัมพันธ์กับความเข้มนะครับของสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่งใดๆโดยณตำแหน่งที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากจะมีแรงแม่เหล็กนะครับมากและตำแหน่งที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กลดลงก็จะมีแรงแม่เหล็กลดลงด้วยนะครับครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือเรื่องนาวาฝ่าวิกฤตครั้งที่1นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมที่1 นาวาฝ่าวิกฤตใบงานนะครับนาวาฝ่าวิกฤตครับครับและวันนี้ครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยทึ่ง
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องนาวาฝ่าวิกฤตครั้งที่1ครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับแรงในชีวิตประจำวันมาออกแบบและสร้างแพลอยน้ำนะครับความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยนะครับในการทำกิจกรรมนำความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่และแรงรวมทั้งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแพลอยน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตจริงนะครับนักเรียนครับในสถานการณ์นะครับถ้าหากว่ามีน้ำท่วมถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าปัญหาและอุปสรรคที่มากับน้ำท่วมมีอะไรบ้างใครอยากจะบอกคุณครูครับนักเรียนปลายทางนะครับคุณครูขอถามนักเรียนนะครับช่วยนักเรียนอาจจะตอบคุณครูนะครับมาว่าคุณครูขอถามว่าปัญหาและอุปสรรคที่มากับน้ำท่วมมีอะไรบ้างเชิญครับ
3: การเดินทางติดขัดค
2: ่ะดีมากครับเชิญครับ
4: เชื้อโรคและทรัพย์สินเสียหายครับ
2: เชื้อโรคแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายมีอีกไหมครับคำถามเหมือนเดิมครับปัญหาและอุปสรรคที่มากับน้ำท่วมมีอะไรบ้าง
3: ขาดรายได้และเกิดการสูญเสียค่ะ
2: ขาดรายได้และเกิดการสูญเสียนะครับมีเหตุผลข้ออื่นอีกไหมนักเรียนมีไหมครับเชิญครับ
3: สัตว์ที่มีพิษและความไม่ปลอดภัยค่ะ
2: ก็คือมีสัตว์มีพิษและความไม่ปลอดภัยมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับมีคำตอบอื่นอีกไหมนักเรียนมีไหมครับเชิญครับ
3: ปัญหาในการอุปโภคและบริโภคค่ะ
2: ก็คือในเรื่องของการในการเกี่ยวกับการของกินของใช้อุปโภคบริโภคใช่ไหมครับแล้วมีแล้วถ้าหากนักเรียนจะมาโรงเรียนหรือนักเรียนจะขนของมันเกิดอุปสรรคไหมเขาเรียกว่าอะไรที่มันจะเป็นอุปสรรคอีกสักอย่างนึงหนูจะขับรถมาได้ไหมลูกนะครับใครจะให้เหตุผลอีกสักหนึ่งข้อแล้วกันปัญหาและอุปสรรคที่มากับน้ำท่วมมันมีอะไรบ้างกลุ่มนี้มีคำตอบอื่นอีกไหมครับ
5: อุปสรรคในการเดินทางแล้วก็ขนของหนักครับ
2: อุปสรรคในการเดินทางแล้วก็ขนของหนักปรบมือให้กับทุกคนด้วยนะครับครับนักเรียนนะครับก็อาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคปัญหาในการอุปโภคแล้วก็บริโภครวมไปถึงการคมนาคมขนส่งนะครับนักเรียนครับมีวิธีการใดบ้างนะครับที่จะนะครับไม่ทำให้สิ่งของเปียกเชิญกับวิกฤตนะครับภาวะวิกฤตน้ำท่วมทำยังไงนักเรียนยกที่สูงแล้วถ้าเกิดจะเคลื่อนย้ายจะทำยังไงลูกอย่างอื่นได้ไหมอ่ะนะครับก็คือก็ตอบมาหมดแล้วก็คือเป็นไงครับก็นำสิ่งของใส่ภาชนะที่มันลอยน้ำได้ใช่ไหมนักเรียนนะครับปิดฝาให้สนิทเช่นถุงพลาสติกขวดนะครับหรือถังพลาสติกนะครับนำสิ่งของตั้งหรือแขวนไว้บน

0: กำแพงได้ไหมได้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะครับนักเรียนเดี๋ยวดูภาพนี้ไปพร้อมกันนะครับภาพแรกคิดว่าภาพแรกคือภาพอะไรนักเรียนคืออะไรนะไม่ใช่ให้ติดไว้ให้ติดไว้อ่ะอันนี้อ่ะดูภาพต่อไปอันนี้ช่วงน้ำท่วมใช่ไหมครับอันนี้ก็คือขับไปเลยนะครับอันนี้อะไรครับนี่ล่ะต่อไปดูภาพคำถามสิ่งประดิษฐ์ที่ปรากฏในภาพมีอะไรบ้างสิ่งประดิษฐ์ที่ปรากฏในภาพมีอะไรบ้าง
1: มีกะละมังรถจักรยานยนต์โฟมแล้วก็เก้าอี้ค่ะ
0: สิ่งประดิษฐ์นะคือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเฉพาะกิจสิ่งที
1: ่
0: ประดิษฐ์ขึ้นเฉพาะกิจช่วงลอยน้ำมีอะไรบ้างลูก
1: แพค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับตอบช่วยเพื่อนได้เลย
2: เสริมความสูงรถจักรยานครับ
0: เสริมความสูงของอะไรนะ
2: รถจักรยานครับ
0: มีอะไรอีกครับ
2: ความยาวของไม้เท้าครับรองเท้าจากเก้าอี้ครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: มีอีกไหมอ่ะเชิญครับ
3: แพที่ทำจากโฟมในการพาหารถยนต์ครับ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมครับ
3: เอากะละมังมาทำเป็นที่นั่งทำแบบการลอยน้ำครับ
0: โอเคปรบมือให้กับทุกคนนะนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่ปรากฏในภาพมีอะไรบ้างนักเรียนก็ตอบมาแล้วเห็นสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ตอบมาทีนี้นักเรียนอยากเป็นนักประดิษฐ์อยากเป็นวิศวกรที่ต้องออกแบบไหมครับนะครับมาดูเลยนักเรียนถ้านักเรียนนะครับเป็นวิศวกรที่ต้องออกแบบและสร้างแพสำหรับบรรทุกสิ่งของในช่วงวิกฤตน้ำท่วมให้ได้ปริมาณมากที่สุดนะครับโดยใช้งบประมาณในการสร้างอย่างคุ้มค่าและระบุปริมาณสิ่งของที่แพจะสามารถบรรทุกได้อย่างแม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้แพจมน้ำจนทำให้สิ่งของเปียกน้ำนักเรียนจะทำอย่างไรนะครับนักเรียนเปิดใบกิจกรรมที่1มาเลยครับเรื่องนาวาฝ่าวิกฤตครั้งที่1นะครับให้นักเรียนนะครับศึกษาใบกิจกรรมที่1โดยอ่านจุดประสงค์วัสดุและอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมนะครับเชิญเลยครับ

นักเรียนครับจากการศึกษาใบกิจกรรมนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างแพนะครับมีค่าใช้จ่ายในการสร้างแพดังนี้มีขวดพลาสติกราคา5บาทแผ่นลูกฟูกราคา8บาทไม้ไอศกรีมราคา1บาทกระดาษกาวสำหรับยึดติดไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแพที่สร้างขึ้นต้องลอยอยู่ในกระมังที่ใส่น้ำโดยแพต้องไม่สัมผัสกับขอบหรือก้นของกระมังสิ่งของที่บรรทุกลงบนแพที่สร้างขึ้นคือดินน้ำมันโดยจะมีการเพิ่มปริมาณนะครับการบรรทุกครั้งละ1ก้อนโดยไม่เปลี่ยนรูปและปรับปรุงนะครับของดินน้ำมันการบรรทุกดินน้ำมัน1ก้อนจะได้รับเงินจำนวน10บาทให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับคาดการปริมาณดินน้ำมันที่แพจะสามารถบรรทุก

ได้ถ้าปริมาณดินน้ำมันที่คาดการว่าจะบรรทุกได้เท่ากับปริมาณที่บรรทุกได้จริงจะได้เงินโบนัส15บาทนักเรียนนะครับหลังจากได้รับโบนัสแล้วถ้าบรรทุกดินน้ำมันนะครับได้เพิ่มจะได้เงิน5บาทพาหนะที่ต้อง

บรรทุกได้ให้ถือว่าปริมาณดินน้ำมันในลำดับก่อนหน้าเป็นปริมาณที่บรรทุกได้สูงสุดนะครับรวมไปถึงนักเรียนห้ามส่วนใดส่วนหนึ่งของก้อนดินน้ำมันที่วางบนแพนะครับสัมผัสกับน้ำนั่นเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับลงมือทำนะครับในใบงานที่1เรื่องนาวาฝ่าวิกฤตก็คือจะต้องมีการระบุปัญหานะครับสร้างแบบจำลองประมาณค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ลงมือการสร้างนะครับแพลอยน้ำเลยนะครับเชิญครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลงมือสร้างแพโดยใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับที่ออกแบบไว้ได้เลยนะครับต้องออกแบบก่อนแล้วค่อยสร้างนะครับเชิญครับลงมือทำได้เลย

ครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้มีการออกแบบแล้วก็สร้างผลงานมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยครับสมาชิกในกลุ่มช่วยกันนะครับสรุปบทเรียนที่เรียนไปในชั่วโมงนี้นะคุณครูจะให้สรุปคุณครูจะสุ่มเลขที่นะครับรอบนี้

0: ครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยครับนักเรียน
1: สรุปบทเรียนนะครับทางเราเริ่มจากการออกแบบแพรทางเราได้มีการออกแบบแพรเพื่อให้ได้บรรทุกของได้มากโดยใช้วัสดุที่น้อยโดยใช้เรื่องแรงพยุงในการช่วยในกิจกรรมนี้ครับเพื่อทำให้แพรสามารถลอยได้และบรรทุกของได้เหมือนกับกระทงครับ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับอีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่24ครับนักเรียน
2: การออกแบบแพรต้องคำนวณต้นทุนการออกแบบแพรต้องทำให้มีความสมดุลเพื่อที่จะบรรทุกของได้มากที่สุดค่ะ
0: ครับนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับครับเดี๋ยวครูจะสรุปนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวปลายทางนะครับหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยครับในการสร้างนะครับพาหนะเพื่อบรรทุกสิ่งของให้ลอยน้ำนะครับจะต้องใช้หลักการเรื่องแรงพยุงเข้ามาเกี่ยวข้องการหาขนาดของแรงพยุงจากมวลและปริมาตรของพาหนะช่วยให้สามารถนะครับบอกมวลของสิ่งของที่จะบรรทุกได้เพื่อป้องกันนะครับการบรรทุกสิ่งของมากเกินจนเป็นเหตุให้พาหนะล่มรวมไปถึงการบรรทุกสิ่งของต้องมีการจัดวางนะครับการบรรทุกสิ่งของเนี่ยต้องให้ศูนย์ถ่วงนะครับไม่อยู่นอกฐานและอยู่ในภาวะสมดุลต่อการหมุนเพื่อไม่ให้พาหนะเกิดการพลิกคว่ำในขนาดเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องคำนึงเช่นวัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปร่างความแข็งแรงของพาหนะในการบรรทุกสิ่งของนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องนาวาฝ่าวิกฤตครั้งที่2สิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตและใบงานนาวาฝ่าวิกฤตสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของการเยี่ยมชมฐานความรู้นะคะของแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้นำเสนอป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะตอบคำถามพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยด้านทักษะกระบวนการเยี่ยมชมกิจกรรมฐานความรู้10ฐานนะคะวันนี้เราจะได้เยี่ยมชมนะคะฐานความรู้ของเพื่อนนะคะทั้งหมดเลยนะคะ10ฐานก็คือ10กลุ่มของเรานั่นเองนะคะในด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระราชกรณียกิจ

0: และภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้สมรรถนะนะคะที่เกิดกับผู้เรียนนะคะเยี่ยมชมกิจกรรมฐานความรู้10ฐานพร้อมตอบคำถามพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยนะคะอันนี้คือสมรรถนะนะคะที่จะเกิดนะคะกับผู้เรียนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนะคะครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มนะคะเข้าฐานของตนเองนะคะเพื่อที่จะจัดผลงานนะคะหลังจากที่เรานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะติดผลงานของนักเรียนก่อนนะคะเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: คุณครูปลายทางคะครูปลายทางให้นักเรียนนะคะปลายทางนะคะติดผลงานได้เลยนะคะต้นทางเชิญค่ะ

นนี้ต้นทางของเรานะคะได้ติดผลงานป้ายนิเทศนะคะเรียบร้อยแล้วทั้งหมด10กลุ่มใช่ไหมคะแล้วปลายทางล่ะคะติดผลงานป้ายนิเทศเรียบร้อยหรือยังนะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนติดผลงานป้ายนิเทศของกลุ่มตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะครูมีคำชี้แจงนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมเยี่ยมชมฐานความรู้กรุงเก่านะคะเดี๋ยวครูจะแจกนะคะสมุดนะคะเยี่ยมชมฐานความรู้กรุงเก่านะคะคนละ1เล่มนะคะพร้อมอธิบายกติกาในการเข้าฐานเยี่ยมชมนะคะนักเรียนคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยรับสมุดเข้าฐานเยี่ยมชมกรุงเก่านะคะโดยในเล่มนะคะนักเรียนจะประกอบไปด้วยคำถามจำนวน30คำถามนะคะ30ข้อ30คำถามนะคะนักเรียนหาคำตอบจากฐานความรู้โดยใช้วิธีการตอบแบบสั้นหรือว่าตอบแบบคอสังเขปนั่นเองนะคะแล้วก็นักเรียนต้องเข้าฐานความรู้ให้ครบทั้ง10ฐานนะคะโดยมีเวลาฐานละประมาณ4นาทีต่อ1รอบนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะคะให้นักเรียนเวียนฐานตามอิสระที่นักเรียนสนใจนะคะว่านักเรียนสนใจอยากจะไปฐานไหนก่อนแต่นะคะแต่นะคะครูมีข้อจำกัดนะคะว่าจำนวนคนที่เข้าฐานนะคะในแต่ละฐานนะคะจะต้องไม่เกินฐานละ5คนนะคะต่อรอบนะคะแล้วก็ห้ามขีดเขียนนะคะหรือว่าทำให้ผลงานของกลุ่มเพื่อนเป็นไงคะเสียหายนั่นเองนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้เยี่ยมชมฐานความรู้นะคะพร้อมกับตอบคำถามนะคะในสมุดเข้าฐานจำนวน10ฐานนะคะฐานละ4นาทีนะคะเมื่อครบเวลาครูจะให้สัญญาณในการเวียนฐานนะคะซึ่งฐานความรู้ของเรานะคะที่มีทั้งหมด10ฐานนะคะก็คือป้ายนิเทศของแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะค่ะนักเรียนซึ่งฐานความรู้ของเรานะคะก็จะประกอบด้วยนะคะผลงานป้ายนิเทศของนักเรียนทั้งหมด10กลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะออกมารับนะคะแบบบันทึกนะคะเยี่ยมชมฐานความรู้นะคะซึ่งแบบบันทึกเยี่ยมชมฐานความรู้นี่ค่ะคุณครูปลายทางแจกนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางส่งตัวแทนกลุ่มนะคะมารับที่ครูนะคะเชิญค่ะคนละ1เล่มนะคะลูกเชิญครับครับผมสองคนนะครับสามคนสามสามใช่ไหมตอนนี้นะคะถ้านักเรียนนะคะได้นะคะแบบ

ึกเยี่ยมชมฐานความรู้แล้วนะคะนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลนะคะชั้นแล้วก็เลขที่ได้เลยนะคะเขียนข้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนลูกเขียนข้างหน้าให้เรียบร้อยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะได้ชื่อห้องเลขที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะกิจกรรมนะคะการเยี่ยมชมนะคะฐานความรู้แล้วนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะเราจะมีเวลาฐานละกี่นาทีนะ
1: 4 นาที
0: ถ้านักเรียนได้ยินสัญญาณหมดเวลานักเรียนจะต้อง
1: เปล
0: ี่
1: ยนฐาน
0: เปลี่ยนฐานและนักเรียนต้องเข้าชมให้ครบทั้ง
1: 10 ฐาน
0: พร้อมกับอะไรเอ่ย
1: ตอบ
0: คำถามนะคะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะเยี่ยมชมฐานความรู้นักเรียนมีคำถามไหมยังสงสัยตรงไหนอีกไหมเอ่ย
1: ไม่มี
0: ถ้าไม่มีแสดงว่าพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: ตอนนี้นะคะกิจกรรมนะคะเยี่ยมชมฐานความรู้ของเรานะสำหรับต้นทางก็เรียบร้อยแล้วนักเรียนคะนักเรียนเยี่ยมชมครบ10ฐานไหมคะ
1: ครบ
0: ครบนะคะนักเรียนปฏิบัติตามกติกาน่ารักมากก็คือฐานหนึ่งเข้าไม่เกิน5คนนะคะเมื่อกี้ครูดูนะคะเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนของวันนี้กันนะคะครูมีคำถาม2ข้อนะคะข้อแรกค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าจากการเข้าฐานนักเรียนพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างคะขอตัวแทนต้นทางตอบหน่อยค่ะอ่ะเชิญครับ
2: อุปสรรคก็คืออาจจะมีเวลาที่จำกัดครับ
0: เวลาที่จำกัดใช่ไหมคะโอเคค่ะตบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนนอกจากเวลาที่จำกัดเป็นอุปสรรคแล้วยังมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกไหมคะ
3: สรุปเนื้อหาไม่ทันครับ
0: อ๋อสรุปเนื้อหาไม่ทันใช่ไหมคะเพราะว่าในสังทึกของเราเนี่ยจะให้ตอบแบบสั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในป้ายนิเทศอ่ะบางครั้งเนี่ยข้อความจะยาวใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องมีการสรุปก่อนที่จะบันทึกอ่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะเก็บปัญหาและอุปสรรคนะคะไปปรับปรุงในครั้งต่อไปนอกจาก2ประเด็นนี้นักเรียนยังมีปัญหาและอุปสรรคอะไรอีกไหมคะมีอีกไหมคะอ่ะเชิญค่ะ
4: สถานที่ในการทำกิจกรรมค่ะ
0: สถานที่ในการทำกิจกรรมเนื่องจากว่าเราจัดในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนแล้วปลายทางล่ะคะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างนะคะนักเรียนคะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะสำหรับการสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะครูถามนักเรียนว่าจากการเข้าเยี่ยมชมฐานความรู้นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรครูถามว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยนักเรียนต้นทางคะครูขอตัวแทนตอบครูหน่อยสิคะว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรนะคะจากการเข้าเยี่ยมชมฐานความรู้ค่ะเชิญตัวแทนต้นทางหน่อยค่ะอ่ะเชิญครับผม
5: รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตัวเราครับ
0: รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนอกจากความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษแล้วนะคะนักเรียนยังมีความรู้สึกอะไรอีกไหมคะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนอ่ะเชิญค่ะ
6: มีความซาบซึ้งค่ะ
0: มีความซาบซึ้งใช่ไหมคะที
6: ่
0: ที่ได้เห็นผลงานของวีรกรรมใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: ก็คือบรรพบุรุษของเรานั่นเองอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะจากการเข้าเยี่ยมชมฐานความรู้นะคะได้เห็นถึงนะคะพระราชกรณียกิจนะคะของพระมหากษัตริย์ที่ทำเพื่อประเทศชาตินะคะรวมถึงวีรกรรมนะคะของบรรพบุรุษที่ปกป้องบ้านเมืองให้เป็นไทยจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกว่ามีความภาคภูมิใจนะคะนักเรียนคะชั่วโมงนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยจากการเยี่ยมชมฐานความรู้ทั้งหมด10ฐานความรู้มีไหมคะถ้าไม่มีนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือ1สติกเกอร์นะคะ2ใบงานที่9เรื่องความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะนักเรียนคะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ
7: เราเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รัฐวัดสวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ
1: เดิมพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทำนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
0: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
1: ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีห์ที่ฐานชุกชีของพระพุทธชินสีห์นี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโด

0: วอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนียวิทยาหรือเปอร์สเปกทีฟและเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระอุโบสถเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชรรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส
1: พระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้จากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมที่พวกเราได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไปใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยวันนี้เราก็ยังเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่วันนี้ดูหัวข้อสิว่าเราจะมีอะไรเป็นพิเศษเอ่ย
0: ข
1: ้
0: าว
1: ข้าวอะไรเอ่ยข้าวกับและอะไรอีก
0: วัฒนธรรมร่วม
1: อุตสาคเนและมรดกทางวัฒนธรรมเด็กๆ เคยได้ยินคำว่ามรดกทางวัฒนธรรมไหมคำนี้เคยได้ยินไหมไม่เคยเหรอเคยหรือไม่เคย
2: เคย
1: มรดกวัฒนธรรมก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่เป็นทางสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมก็คือต้องเป็นมนุษย์สร้างใช่ไหมแต่มรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะอาจจะหมายถึงทั้งมนุษย์และธรรมชาติเนี่ยร่วมกันผสมผสานกันสร้างสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางทั้งและนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันอ่านทำความเข้าใจกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่พวกเราจะได้เรียนรู้กันนะครับเริ่มได้เลยครับ
0: บอกคนว่า

0: นะครับหลังจากที่พวกเราอ่านทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้แล้วคีย์เวิร์ดหลักๆของวันนี้เลยก็คือข้าวและอะไรนะอะไรนะวัฒนธรรมมรดกวัดทางวัฒนธรรมใช่ไหมเอ๊ะแต่เรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้แล้วก็จะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลยก็คือข้าวใช่ไหมครับข้าวเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือเราใช้ในการบริโภคใช่ไหมครับเป็นอาหารมื้อหลักเลยนะครับเอ๊ะแล้วในภูมิภาคเอเชียเราก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นยังไงคล้ายเคียงคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับก็คือจะนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักครูก็มีคำถามชวนคิดข้าวมีบทบาทอย่างไรในชีวิตประจำวันของเราครับ
1: บริโภคเพื่อใช้ชีวิตต่อค่ะ
0: บริโภคเพื่อใช้ชีวิตต่อใช่ไหมครับก็คือแสดงว่าเนี่ยจะต้องมีอะไรเราถึงบริโภค
1: มีสารอาหารที่ครบถ้วน
0: มีสารอาหารที่ครบถ้วนใช่ไหมครับเราก็เลยที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการใช่ไหมเราก็เลยมีการบริโภคข้าวใช่ไหมครับเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นยังไงเมื่อกี้เราตอบว่าอะไรนะเพื่อให้ร่างกาย
1: มีพลังงาน
0: มีพลังงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับครับครูก็มีคำถามชวนคิดอีกคำถามหนึ่งนะครับที่อยากจะถามนักเรียนว่าเอ๊ะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนักเรียนมีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักที่นักเรียนพบเห็นคำถามนี้ครูอยากถามหลายๆคนเลยแต่ก่อนที่จะสุ่มอยากให้ตัวแทนลุกขึ้นมาตอบหน่อยนะครับว่าเอ๊ะเราเคยเจอวัฒนธรรมอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราจากกลุ่มที่หนึ่งอีกแล้วนะครับก็คือตีของเรานั่นเอง
2: วัฒนธรรมที่เป็นมารยาทครับเช่นการไหว
0: ้ที่เป็นมารยาทเช่นการไหว้ใช่ไหมครับซึ่งมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมก่อนจะออกจากบ้านหนูทำยังไงครับ
2: ไหว้ผู้ปกครองคร
0: ับไหว้ผู้ปกครองไหว้พ่อแม่ใช่ไหมพอมาถึงโรงเรียนล่ะ
2: สวัสดีคุณครูครับ
0: สวัสดีคุณครูใช่ไหมพอเจอเพื่อนเราก็ทำยังไงถ้าตามมารยาทท
2: ักทายเพื่อน
0: ทักทายเพื่อนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งนะครับทีนี้อยากจะฟังอีกสักหนึ่งคนใครอยากจะเป็นอาสาสมัครดีกลุ่มที่ห้านะครับยกมือเลยแล้วนะครับ
3: ประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเช่นการตักบาตรค่ะ
0: เช่นการตักบาตรใช่ไหมครับการตักบาตรเนี่ยน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่เราได้รับอิทธิพลมาจากไหน
3: อินเดียค่ะ
0: อินเดียก็คือผ่านจากอะไรครับการตักบาตรของเป็นการทำกิจกรรมของศาสนา
3: พุทธ
0: เราได้รับอิทธิพลจากอินเดียก็คือนำศาสนาพุทธเข้ามาใช่ไหมซึ่งในประเทศไทยของเราก็เป็นประชาชนส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธดังนั้นวัฒนธรรมแบบชาวพุทธก็จะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้ขออีกสักหนึ่งคนนะครับที่เราเคยเจอหรือรู้จักวัฒนธรรมอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างยกมือตอบได้เลย
4: วัฒนธรรมทางการกินอาหารค่ะ
0: การกินอาหารใช่ไหมวัฒนธรรมการกินคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารรสชาติยังไงครับ
4: เผ็ดค่ะจัดจ้าน
0: เผ็ดจัดจ้านกลมกล่อมมีหลากหลายรสชาติเลยใช่ไหมทีนี้บอกว่าวัฒนธรรมการกินแล้วแสดงว่าจะต้องมีเมนูที่ยอดฮิตเลยใช่ไหมที่เป็นวัฒนธรรมหลักๆเลยทางด้านอาหารอย่างเช่นอะไรบ้างรู้จักไหมป้า
4: ส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งค
0: ่
4: ะ
0: ส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งซึ่งสิ่งที่เรียนตอบมาเนี่ยก็คือเป็นอาหารหลักๆเลยที่ชาวต่างชาติเข้ามาแล้วส่วนมากจะทำยังไงไม่รับประทานใช่ไหมไม่พลาดกับเมนูนี้เลยนะครับแสดงว่าเนี่ยเคยรับประทานใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ชอบไหมครับ
4: ชอบค่ะ
0: ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับครูอยากจะได้ยินจากกลุ่มที่4นะครับช่วยตอบคำถามหน่อยนะครับว่าวัฒนธรรมที่เราเจอมีอะไรบ้าง
5: วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยค่ะเช่นการสีซอค่ะ
0: เช่นการสีซอใช่ไหมอันนี้เราเจอที่ไหนเอ่ย
5: อยู่ดนตรีไทยค
0: ่
5: ะ
0: อ๋ออยู่ดนตรีไทยอยู่แล้วของโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลากิจกรรมของโรงเรียนเราก็จะได้รับบทบาทเป็นผู้เล่นใช่ไหมครับผู้สีซอใช่ไหมซึ่งเราก็อยู่กับวัฒนธรรมของไทยคุกคีอยู่กับวัฒนธรรมทางด้านดนตรีอยู่แล้วขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับนะแสดงว่าครูน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาช่วงเวลาโรงเรียนเรามีกิจกรรมน่าจะใช่เราใช่ไหมที่ไปสีซอเป็นประจำเลยใช่ไหมครับใช่นะครับขอบคุณมากครับนักเรียนทีนี้มีมาดูคำถามชวนคิดอีกสักคำถามหนึ่งนะครับข้าวสำคัญอย่างไรในวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้านข้าวเนี่ยสำคัญอย่างไรในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีเพื่อนอาสาสมัครยกมือขึ้นตอบแล้วนะครับ
3: เป็นทั้งอาหารที่ให้พลังงานและในการใช้ค้าขายทำธุรกิจค
0: ่
3: ะ
0: เมื่อกี้เพื่อนตอบว่าเป็นทั้งข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารนะเป็นแหล่งพลังงานของเราใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยข้าวก็เป็นอะไรนะครับสินค้าที่ค้าขายใช่ไหมในการที่จะเพิ่มเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆแล้วทีนี้อันนี้เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือประเทศเราเนี่ยนะครับสินค้าหลักๆที่ส่งออกให้เราทายซิว่าอะไรข้าวข้าวอะไรครับที่ขึ้นชื่อของไทยเลยข้าวอะไรนะข้าวเจ้าข้าวเจ้าแหละข้าวเจ้าอะไรข้าวเมื่อกี้มีคนตอบมาแล้วถูกด้วยข้าวหอมมะลิแสดงว่าเนี่ยได้ยินรู้จักอันนี้มาอย่างดีเลยทุกวันเราบริโภคข้าวหอมมะลิไหมบริโภคโรงอาหารคุณป้าแม่ครัวอย่างเงี้ยเขาก็เอาข้าวหอมมะลิอย่างดีใช่ไหมครับมาให้พวกเราได้รับประทานกันใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็มีหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งตลาดข้าวกับไทยอย่างเช่นเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเราเลยก็คือประเทศเวียดนามนะครับก็คือเป็นคู่ค้าคู่แข่งกับตลาดข้าวกับไทยเลยนะครับเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนอกจากข้าวเนี่ยจะเป็นอาหารแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่เอาไว้ค้าขายส่งออกไปยังต่างประเทศนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันเลยนะครับก็คือข้าวเนี่ยมีบทบาทในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนะครับที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งจะสะท้อนถึงการให้ความเคารพต่อข้าวในฐานะที่เป็นทรัพยากรสำคัญทางอาหารและวัฒนธรรมข้าวจึงไม่เพียงแต่เป็นอาหารแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในภูมิภาคนะครับครูมีวิดิทัศน์นะครับที่จะให้พวกเราทุกคนนะครับได้ร่วมกันดูและก็ทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้พวกเรารับชมวิดิทัศน์ได้เลย
6: แดนอุตสาคเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมกันในหลายอย่างมานานนับพันปีแล้วนะครับนั่นเพราะอยู่ในเขตลมมรสุมเดียวกันทั้งในส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะจึงมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างแยกออกจากกันได้ยากหลายพันปีมาแล้วนะครับที่บรรพชนคนอุตสาคเนมีวัฒนธรรมร่วมในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ล้วนปลูกเรือนเสาสูงทั้งบนหุบเขาและในทุ่งราบตัวเรือนยกพื้นสูงไม่ได้มีไว้สำหรับหนีน้ำท่วมเสมอไปนะครับเพราะเรือนของกลุ่มต่างๆบนที่สูงในหุบเขาย่อมไม่เคยถูกน้ำท่วมจริงๆแล้วการมีพื้นที่ด้านล่างก็เพื่อไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมประจำวันได้ตลอดทั้งวันและยังใช้เป็นคอกสำหรับเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยส่วนด้านบนใช้เป็นเพียงที่หลับนอนของสมาชิกในครอบครัวครับเป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีขึ้นทั่วไปในโลกบางคนบอกว่าต้นข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้าที่อร่อยที่สุดประชาชนชาวอุตสาคเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้จักปลูกข้าวและกินข้าวเป็นอาหารหลักมาอย่างน้อย 7,000 ปีแล้ว ดังพบหลักฐานเก่าแก่ยืนยันได้จากเมล็ดข้าวยุคก่อนประวัติศาสตร์จากถ้ำปุงพุงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเทศไทยข้าวเหนียวเป็นตระกูลข้าวเก่าแก่และเป็นอาหารหลักของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยและภูมิภาคนี้มาก่อนจนเมื่อรับศาสนาจากอินเดียในราวหลังพุทธศักราช 1,000 ข้าวเจ้าในตระกูลอินดิก้าก็แพร่กระจายไปทั่วอุษาคเนย์ข้าวเหนียวยังคงเป็นอาหารหลักเรื่อยมานะครับเช่นการพบหลักฐานแกลบข้าวเหนียวผสมดินเหนียวในแผ่นอิฐสร้างเจดีย์แบบทวาราวดีทั่วไปทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและอีกหลายแหล่งทั่วประเทศหลังพุทธศักราช 1,500 ปริมาณการปลูกข้าวเหนียวเริ่มลดลงมีการปลูกข้าวเจ้ากระจายไปทั่วทั้งภูมิภาคจากข้าวเจ้าที่เป็นอาหารหลักของพ่อค้าและนักเดินเรือจากอินเดียในที่สุดได้กลายเป็นอาหารหลักของผู้คนในอุษาคเนย์แม้กระนั้นยังมีผู้คนอีกจำนวนมากนะครับเช่นในสปป.ลาวภาคเหนือรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ยังคงยึดมั่นในการกินข้าวเหนียวเหมือนเมื่อครั้งบรรพกาล

คนในอุตสาคเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมดนตรีไม้ไผ่ร่วมกันมาไม่น้อยกว่า 5,000 ปีเริ่มจากการตีกระบอกไม้เพื่อประกอบพิธีกรรมสื่อสารวิงวอนร้องขอต่ออำนาจเหนือธรรมชาติต่อมาพัฒนาสู่การตัดไม้ไผ่มาวางเรียงกันหลายปล้องทำให้เกิดเสียงสูงต่ำเรียกว่าระนาดไม้ไผ่ยังคงพัฒนาเป็นเครื่องเป่าหลากหลายในอุตสาคเนนะครับแต่ดูเหมือนว่าแคนจะพบหลักฐานย้อนไปได้ไกลที่สุดถึง 3,000 ปีมาแล้วโดยเริ่มในยูนนานและเวียดนามต่อมาพบกระจายทั่วไปในอุตสาคเนทั้งในส่วนพื้นแผ่นดินใหญ่และบริเวณหมู่เกาะราว 3,000 ปีมาแล้วเช่นกันนะครับเมื่อมนุษย์ค้นพบโลหะและรู้จักวิธีการถลุงและหล่อโลหะได้ทำให้เกิดวัฒนธรรมมโหระทึกขึ้นซึ่งพบได้ที่ยูนนานและกวางสีทางตอนใต้ของจีนรวมไปถึงเขตดงเซินในเวียดนามจากกลองมโหระทึกได้พัฒนาสู่เครื่องดนตรีที่เรียกว่าคองในหลายรูปแบบซึ่งคือวัฒนธรรมร่วมเฉพาะภูมิภาคนี้ที่มีการใช้กันในทุกกลุ่มชาติพันธุ์สืบเนื่องถึงปัจจุบันกราบไหว้เป็นวัฒนธรรมฮินดูทวีปเมื่อหลายพันปีมาแล้วเรียกว่าอัญชลิในคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการไหว้ด้วยมือทั้งสองอันประนมเข้าด้วยกันรูปสลักหินพระสงฆ์สาวกกำลังพนมมือไหว้พระพุทธเจ้าฝีมือช่างอินเดียแบบคันธลราชสร้างในราวพุทธศักราช 500-700 แสดงถึงการไหว้ที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียเมื่อศาสนาพุทธและพราหมณ์ที่มาพร้อมกับการค้าจากอินเดียเข้าสู่ประเทศในอุตสาคเนราวพุทธศักราช 1,000 การไหว้ก็แพร่หลายเข้าสู่ตระกูลชนชั้นนำของบ้านเมืองต่างๆและถือปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้วัฒนธรรมการไหว้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการปกครองเพื่อควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อผู้อยู่ใต้อำนาจโดยกำหนดให้มีแบบแผนการไหว้กราบและหมอบกราบต่อผู้ที่มีอำนาจไม่เกิน100ปีมานี้เองนะครับประเทศไทยได้สร้างประเพณีการไหว้ใหม่ๆขึ้นโดยกำหนดให้รูปแบบการไหว้ที่ต้องมีช่วงชั้นด้วยระดับของการก้มหัวและประนมมือเพื่อแสดงสถานะของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ายังมีวัฒนธรรมร่วมของอุตสาคเนอีกหลายอย่างนะครับที่รับอิทธิพลมาจากอินเดียอักษรพราหมีในไทยนิยมเรียกว่าอักษรปัลลวะได้แพร่จากอินเดียเข้ามาถึงดินแดนนี้เป็นรุ่นแรกๆเมื่อราวหลังพุทธศักราช900ภาษาและวรรณกรรมรุ่นแรกๆที่สำคัญพบ

ายชิ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลองท่าจีนคือคาถาเยธรรมมาที่หมายถึงคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาใช้สำหรับสวดในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาราวหลังพุทธศักราช 1,000 อักษรปัลลวะจากอินเดียใต้ก็มีวิวัฒนาการเป็นอักษรท้องถิ่นเรียกว่าอักษรทวาราวดีซึ่งจะพัฒนาแตกแยกย่อยออกไปเป็นอักษรเขมรอักษรมอญและอักษรกวีในเวลาต่อมาอักษรเขมรเป็นอักษรท้องถิ่นที่ใช้ในสมัยเมืองพระนครราวหลังพุทธศักราช 1,400 โดยแพร่หลายครอบคลุมทั้งบริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากับลุ่มน้ำโขงและเป็นแบบแผนอีกทอดหนึ่งให้มีอักษรไทยเกิดขึ้นต่อมาอักษรมอญพบในจารึกรัฐหริพุนชัยราวหลังพุทธศักราช 1,600ซึ่งส่งอิทธิพลต่ออักษรธรรมล้านนาที่ใช้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปจนกระทั่งถึงลาวทั้งนี้รูปแบบอักษรมอญบางรูปน่าจะส่งอิทธิพลต่ออักษรไทยด้วยอักษรกวีเป็นอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากอักษรรุ่นแรกของอุษาคเนย์บริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะใช้แพร่หลายบริเวณชวาสุมาตราอักษรบางตัวมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรมอญแต่บางตัวก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่เพียงตัวอักษรนะครับแต่การมาของการค้าและศาสนาจากอินเดียใต้ยังได้นำมหากาพย์สองเรื่องอันยิ่งใหญ่และเป็นบทประพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนนี้นั่นก็คือรามายณะและมหาภารตะบางรัฐรับทั้งรามายณะและมหาภารตะเช่นในรัฐอินโดนีเซียและกัมพูชาขณะที่บางรัฐเช่นไทยเลือกเฉพาะรามายณะโดยรับผ่านรัฐกัมพูชาซึ่งต่อมาเรียกว่ารามเกียรติรามายณะได้รับความนิยมแพร่หลายจนกลายเป็นวรรณคดีที่มีการดัดแปลงและเล่าใหม่ไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งไทยลาวมากัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียแต่ละพื้นที่ได้เพิ่มเติมรายละเอียดจนแตกต่างกันออกไปจากต้นฉบับเดิมแต่ยังคงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระรามและทศกัณฐ์เอาไว้จากวรรณคดีพัฒนาสู่การแสดงในแต่ละประเทศซึ่งในประเทศไทยเรียกว่าโขนแม้ชุดการแต่งกายของโขนแต่ละประเทศจะแตกต่างกันแต่การเดินเรื่องตามมหากาพย์รามายณะยังคงมีพระรามนางสีดาหนุมานและทศกัณฐ์เป็นตัวเดินเรื่องเหมือนกันต่างคนต่างประยุกต์ต่างดัดแปลงและพัฒนารูปแบบท่าเต้นรูปลักษณ์ตัวละครไปในแนวทางที่คนเห็นว่าดีงามจนกระทั่งกลายเป็นอัตลักษณ์โขนของแต่ละประเทศในปัจจุบันนั่งยองเป็นลักษณะการนั่งชันเข่าทั้งสองข้างโดยที่ก้นไม่ถึงพื้นน้ำหนักของร่างกายจะทิ้งลงเท้าทั้งสองข้างข้อเข่าจะงออย่างเต็มที่ส่วนการนั่งชันเข่าคือการนั่งก้นติดพื้นโดยวิธีการยกเข่าทั้งสองข้างตั้งขึ้นนั่งยองๆและนั่งชันเข่าเช่นนี้เป็นวัฒนธรรมร่วมของคนในอุษาคเนย์เพื่อการแสดงความนอบน้อมที่ยึดถือสืบมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นับพันปีบนทับหลังชั้นในด้านทิศตะวันออกของปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์อายุราวพุทธศักราช1650ปรากฏภาพสลักฤาษี5ตนนั่งในท่าโยคาสนะหรือการนั่งชันเข่าทั้งสองข้างแล้วเอาเท้าไขว้กันภาพแบบนี้มีพบได้เห็นทั่วไปในอารยธรรมปราสาทขอมเช่นเดียวกับรูปคนสลักหินท่านั่งยองซึ่งเป็นหินสำหรับตั้งหลุมศพของบรรพชนชาวบาตะบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนี่เป็นหลักฐานอีกชิ้นที่แสดงว่าการนั่งยองเป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้มานานแล้วสังคมอุษาคเนย์คุ้นชินกับการนั่งยองๆ

องและนั่งชันเข่าเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในทุกเพศทุกวัยและแทบจะทุกสถานที่หลายคนบอกว่าการนั่งในท่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่หากเราเป็นคนช่างสังเกตเสียหน่อยก็จะพบว่าชาวเอเชียนั่งยองโดยที่ฝ่าเท้าทั้งหมดแนบอยู่กับพื้นน้ำหนักตัวทิ้งลงไปที่ฝ่าเท้าก้นหย่อนลงเกือบถึงพื้นเรียกว่า full squat หรือ Asian squat ในขณะที่ชาวยุโรปอเมริกานิยมนั่งยองแบบเขย่งเรียกว่า Western squat โดยส่วนปลายเท้าด้านหน้าเท่านั้นที่ติดกับพื้นทำให้ก้นลอยเหนือพื้นมากกว่าการนั่งยองแบบเอเชียแม้อุตสาคเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่เมื่อมองลึกลงไปแล้วหลายสิ่งล้วนมีรากเหง้าเดียวกันความเหมือนเหล่านี้คือสิ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นมากกว่าการถกเถียงว่าใครคือเจ้าของวัฒนธรรมกันแน่สอดคล้องไปกับเป้าหมายของการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่ต้องการจะสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีสำนึกในอัตลักษณ์ของความเป็นคนร่วมภูมิภาคเดียวกันนั่นเอง

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์วัฒนธรรมร่วมรากความเหมือนท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอุษาคเนย์ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP 48เผยแพร่โดยประวัติศาสตร์นอกตำราทีนี้ครูก็มีกิจกรรมที่อยากจะให้พวกเราแต่ละกลุ่มร่วมกันทำนะครับก็คือกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: ร้อยเรียงวัฒนธรรมข
0: ้
1: าว
0: ร้อยเรียงวัฒนธรรมข้าวนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับก็จะได้ทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นที่จะเริ่มทำกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวครูขออธิบายคำอธิบายให้กับพวกเราได้เข้าใจก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมนะครับ1 นะครับครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ5คนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมร้อยเรียงวัฒนธรรมข้าวโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากประเทศที่ตนเองศึกษาแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะเลือกประเทศให้เราเลยดีกว่านะครับ2 นะครับครูแจกกระดาษรูปกลุ่มละ1แผ่นนะครับโดยให้นักเรียนทำไมแมปเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวในประเทศที่พวกเราได้รับมอบหมายจากครูไปนั่นเองนะครับโดยครูจะกำหนดหัวข้อดังนี้ที่พวกเราจะต้องศึกษาและหาข้อมูลมาหัวข้อที่1เลยก็คือประเพณีวัฒนธรรมที่ศึกษาชื่อของประเพณีนี้คือประเพณีอะไรมาจากประเทศอะไรนะครับ2รายละเอียดของประเพณีและก็วัฒนธรรมรายละเอียดของประเพณีที่เราได้มาคืออะไรนะครับและ3ปัจจุบันมีความแพร่หลายในประเทศนั้นๆหรือไม่นะครับและสุดท้ายนะครับพอนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มก็จะออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนนะครับตอนนี้ก็ให้ทุกกลุ่มเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

ครับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับก็ได้มีการดำเนินการทำงานของตนเองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางกลุ่มที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดดังนั้นครูอยากจะขอตัวแทนสัก2กลุ่มนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยออกมานำเสนอวัฒนธรรมข้าวของประเทศนั้นๆให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้รับฟังร่วมกันด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ออกมานำเสนอก่อนเลยนะครับ

0: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่1 นะครับประเทศที่เราได้รับเลือกคือประเทศมาเลเซียครับเป็นเทศกาลทาดาวคาอาตานครับ 1.1 ประเพณีและวัฒนธรรมเทศกาลคาดาวทาดาวคาอาตานเป็นเทศกาลของประเทศมาเลเซียครับ
1: 1.2 นะคะรายละเอียดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเทศกาลประจำปีจัดในช่วงสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งเป็นช่วงสิ้นเดือนของฤดูการเก็บข้าวค่ะ
0: 1.3 ครับปัจจุบันมีความแพร่หลายในประเทศนั้นๆหรือไม่มีความแพร่หลายในรัฐสภาครับมีการเฉลิมฉลองไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในชุมชนแต่ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับมีการแต่งกายและอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ครับครับ
2: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่3เชิญเลยครับ

0: ประเพณีวัฒนธรรมนะคะเทศกาลเต็ดซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเวียดนามค่ะ
1: รายละเอียดของประเพณีนะคะเทศกาลเต็ดเป็นมากกว่าการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่เป็นการเคารพบรรพบุรุษข้าวเหนียวมีบทบาทสำคัญซึ่งทำมาเป็นบัตเต็ดขนมที่เรียกว่าบัตจึงซึ่งมีรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะ
2: ปัจจุบันมีความแพร่หลายในประเทศนั้นๆหรือไม่เทศกาลเต็ดมีความแพร่หลายอย่างมากและเป็นเทศกาลประจำชาติที่สำคัญที่สุดของประเทศเวียดนามครับ
3: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยตัวแทนทั้ง2กลุ่มออกมานำเสนอนะครับเนื่องจากกูก็เข้าใจนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราอาจจะมีจำกัดดังนั้นข้อมูลบางส่วนเราอาจจะ

0: ไม่ได้ครบถ้วนนะครับอย่างกลุ่มที่1กลุ่มที่1เอ๊พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวเนี้ยมันเป็นพิธีกรรมที่สะท้อนเกี่ยวกับอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราศึกษามานอกจากเป็นประเพณีของกลุ่มในกลุ่มชนในของประเทศมาเลเซียแล้วประเพณีนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับ
1: การแต่งกายและอาหารพื้นเมืองครับ
0: การแต่งกายและอาหารพื้นเมืองนะครับนะการแต่งกายและทําอาหารพื้นเมืองใช่มั้ยซึ่งอันเนี้ยเขาจะทําไปในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเก็บเกี่ยวแสดงว่ามันจะต้องเกี่ยวกับอะไร
1: เกี่ยวกับข้าวครับ
0: เกี่ยวกับข้าวใช่มั้ยครับข้าวแล้วน่าจะเกี่ยวกับข้าวแล้วเกี่ยวกับอะไรอีก
1: ความเชื่อครับ
0: เป็นความเชื่อใช่มั้ยครับซึ่งเขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวก็มีการแสดงระบำในที่นี้ด้วยใช่มั้ยครับที่พวกเราได้ศึกษามาเอ๊ะแหล่งที่พวกเราศึกษามาเนี่ยจากความรู้ที่พวกเราได้ไปค้นคว้ามาศึกษามาจากเว็บไซต์ไหนบ้างครับ
1: หลากหลายเว็บไซต์ครับ
0: จากหลากหลายเว็บไซต์ใช่มั้ยครับแล้วเราก็เอามาสรุปใจความสําคัญแล้วก็มาร่วมกันตอบในงานของเรานะครับไม่เป็นไรนะครับขอปรบมือให้กำลังใจกับกลุ่มที่1นะครับครับเนื่องจากเวลาเราน่าจะมีจำกัดนะครับในการที่เราจะเขียนรายละเอียดหรือสรุปรายละเอียดเรายังอาจจะบกพร่องไปสักเล็กน้อยนะครับส่วนของกลุ่มที่3ก็เมื่อกี้นำเสนอออกมาได้ดีเลยนะครับเอ๊ะเพื่อนๆได้เห็นว่าอะไรนะครับเขานำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวของเวียดนามใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นเทศกาลอะไรใหญ่ประจำปีซึ่งจะแตกต่างจากของกลุ่มที่1ใช่ไหมซึ่งจะเป็นเฉพาะชนกลุ่มชนพื้นเมืองบางกลุ่มเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแสดงถึงความกตัญญูที่เขามีต่อญาติพี่น้องนะครับซึ่งก็ใช้ตัวข้าวเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูในครั้งนี้นั่นเองนะครับทีนี้ครูมีคำถามว่าเอ๊ะข้าวเนี่ยมันมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้อย่างไรฮะใครอยากจะเป็นอาสาสมัครลุกขึ้นมาตอบครับหรือว่าจะให้ครูสุ่มดีสุ่มเลยนะครับเลขที่9ครับเอจากที่เราได้ศึกษาเมื่อกี้เราอาจจะยังไม่ได้ออกมานำเสนอใช่ไหมครับแต่เราก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าข้าวเนี่ยมันมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้อย่างไร
2: เป็นอาหารหลักของคนนั้นๆครับ
0: เป็นอาหารหลักของคนนั้นๆวัฒนธรรมมันส่งผลต่อวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมอย่างไรจากกลุ่มของเราก็ได้ที่เราได้ศึกษามาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะไรของประเทศที่เราได้รับ
2: เป็นการดำรงชีวิตครับ
0: ดำรงชีวิตใช่ไหมครับการดำรงชีวิตเนี่ยชีวิตของเราจะดำรงไปด้วยมันจะต้องมีอะไรอีกความ
2: เชื่อ
0: ความเชื่อใช่ไหมซึ่งเราได้เป็นกลุ่มเราเนี่ยได้อะไรไปครับได้ประเทศอะไรเอ่ย
2: ประเทศลาวคร
0: ับ เป็นมีประวัติธรรมหรือประเพณีอะไรที่เกี่ยวกับข้าวที่เราศึกษามาเมื่อกี
2: ้บุญข้าวจี่ครับ
0: บุญข้าวจี่ใช่ไหมซึ่งบุญข้าวจี่เนี่ยมันน่าจะสะท้อนถึงศรัทธาของชาวอะไรครับ
2: ชาวลาวครับ
0: ชาวลาวใช่ไหมซึ่งคนลาวส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาเหมือนกันกับเราไหม
2: เหมือนกัน
0: เหมือนกันดังนั้นก็คือศาสนาอะไรครับ
2: พุทธครับ
0: ศาสนาพุทธนะครับขอบคุณสำหรับกลุ่มที่4นะครับที่ออกมาตอบคำถามนะครับซึ่งวัฒนธรรมส่วนใหญ่นะครับที่เกี่ยวกับข้าวในแถบภูมิภาคเอเชียก็จะมีคล้ายคลึงกันเลยก็คือในเรื่องของความเชื่อวิถีชีวิตนะครับในการดำรงชีวิตนะครับก็คือมีศาสนาที่ใกล้เคียงกันมีความเชื่อในด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตและการเป็นอยู่เนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกันดังนั้นวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยมันจึงมีความที่ลักษณะคล้ายกันไปหมดเลยนะครับในแถบนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำตอบนะครับก็คือ1นะครับเป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้ผู้คนในภูมิภาคนี้มีชีวิตอยู่ได้และเป็นส่วนสำคัญของอาหารทุกมื้อโดยเฉพาะในประเทศที่มีเกษตรกรรมข้าวเป็นหลักเช่นไทยเวียดนามและลาวนะครับ2ก็คือเป็นความเชื่อและพิธีกรรมนะครับจากที่นักเรียนได้ตอบมาเลยนะครับกลุ่มที่4ข้าวก็มักจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนานะครับและ3นะครับนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับก็คือข้าวเนี่ยจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วย

0: อย่างเช่นกลุ่มที่3ที่ได้ออกมานำเสนอนะครับก็คือมีข้าวเป็นสื่อในการที่จะแสดงถึงความกตัญญูของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงที่เรายังจะต้องรู้จักเลยก็คือมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมน่าจะหมายถึงอะไรถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่าวัฒนธรรมแล้วคำนี้เนี่ยน่าจะสามารถตอบได้เลยถ้าใครเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมแล้วมีเพื่อนยกมือขึ้นมาตอบแล้วครับมรดกวัฒนธรรมน่าจะหมายถึงอะไรครับนักเรียน
2: สิ่งที่มนุษย์และธรรมชาติร่วมกันสร้างขึ้นค
0: ่ะสิ่งที่มนุษย์และธรรมชาติร่วมกันสร้างขึ้นใช่ไหมมรดกทางวัฒนธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะอาจจะไปอาศัยธรรมชาติในการช่วยด้วยก็คือเราอาจจะไปสลักหินบนอะไรครับก็คือหินการสลักหินก็คือเกิดจากฝีมือของมนุษย์ใช่ไหมให้มันเกิดความลวดลายที่มีวิจิตรงดงามอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเลยก็คือเป็นสถานที่นะครับที่มีความโดดเด่นของมนุษยชาติที่ควรค่าแก่การจารึกไว้ในรายการมรดกโลกนะครับเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังต่อไปครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวัฒนธรรมในภาพนี้นะครับว่าว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอะไรนักเรียนอยากจะเปิดหมายเลขไหนก่อนครับ5หรือ9 9หรือ5 5เอาตรงกันเลยเห็นอันนี้แล้วน่าจะทายถูกไหมว่ามันคืออะไรมีเพื่อนยกมือขึ้นมาแล้วนะครับก็คือน่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเลขที่9เห็นแว็บแล้วก็อยากตอบเลยก็คือ
3: หนังตะลุงภาคใต้ครับ
0: หนังตะลุงภาคใต้ใช่ไหมโอ้ตอบภาคมาด้วยขนาดครูยังไม่ได้ถามเลยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับสิ่งที่นักเรียนตอบมาก็คือถูกต้องเลยนะครับหนังตะลุงภาคใต้แสดงว่าเคยเจอมาใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับมาดูอีกสักอันนึงอันนี้อยากจะเปิดหมายเลขไหนดี2ใช่ไหม2แต่มือกูไปโดนหมายเลข5นี่มีเพื่อนยกมือไว้รอแล้วอยากจะตอบคำถามเห็นภาพนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงมรดกทางวัฒนธรรมอะไรครับน่า
2: ลิเกภาคกลางค่ะ
0: ลิเกน่าจะเป็นมรดกวัฒนธรรมของภาค
2: กลาง
0: มาดูซิว่าคำตอบของเราจะถูกต้องไหมนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเรามาดูอีกสักภาพนึงภาพสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้อยากจะหมายเลข6โอ้โหเห็นอันนี้แล้วน่าจะเดาได้ไหมรามอยากเปิดอีกไหมให้เปิดอีกหมายเลขหนึ่งห้าจะเอห้าก็ไม่เกือบเจอมีเพื่อนยกมือแล้วจากกลุ่มที่ห้าเห็นภาพแล้วก็อยากจะตอบคำถามเลยนะครับอันนี
2: ้ฟ้อนรำภาคอีสาน
0: ฟ้อนรำภาคอีสานใช่ไหมเด็กๆมาดูซิสังเกตว่าเขาถืออะไรอยู่ครับแคนก็คือเป็นดนตรีของประจำภาคอะไรเลย
4: อีสาน
0: เลยที่นักเรียนตอบมาก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ครบทุกส่วนเนาะก็คือเขามีการฟ้อนรำการฟ้อนรำของอีสานจะขาดดนตรีชนิดหนึ่งไปไม่ได้เลยก็คือแคนแสดงว่าแคนเนี่ยน่าจะเป็นมรดกวัฒนธรรมของภาค
4: อี
0: สานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับเก่งมากครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวขอกิจกรรมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอสัก3นาทีทีนี้นะครับเราจะมาทำกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้กันนะครับก็คือกิจกรรมมรดกไทยในดวงใจของเราซึ่งครูได้แจกใบกิจกรรมไปให้พวกเราทุกกลุ่มแล้วนะครับให้พวกเราอ่านคำจากใบกิจกรรมนั้นนะครับแล้วก็แบ่งแยกว่ามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคใดนะครับให้เวลาแข่งขันกันเลยนะครับ2นาทีกลุ่มไหนเสร็จก่อนบวกดาวไปเลยนะครับ3ดาวนะครับวันนี้เริ่มลงมือทำได้ครับ

0: ครับตอนนี้มีเพื่อนกลุ่มที่5เสร็จเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5นะครับทีนี้เดี๋ยวกลุ่มที่5ลองอ่านให้ครูฟังซิอ่านให้ครูและเพื่อนๆในห้องเรียนและเพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยว่าสิ่งที่เราตอบมานั้นถูกต้องทั้งหมดหรือไม่นะครับเริ่มได้เลยครับ
1: การแสดงของภาคเหนือนะคะคือฟ้อนเล็บค่ะภาคอีสานคือหมอลำภาคกลางคือโขนและภาคใต้คือโนราค่ะ
0: จาก4อย่างที่เพื่อนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
1: ด้านการแต่งกายค่ะภาคเหนือคือผ้าไหมค่ะภาคอีสานภาคเหนือคือผ้าไหมแพรวาค่ะภาคอีสานคือสิ้นตีนจกค่ะภาคกลางคือจงกระเบนค่ะภาคใต้คือผ้าปาเต้ค่ะแล้วก็ด้านต่อไปนะคะด้านดนตรีค่ะภาคเหนือคือซอและปี่ค่ะภาคอีสานคือแคนปงลางค่ะภาคกลางคือระนาดหรือของวงค่ะภาคใต้คือกองโนราค่ะประเพณีนะคะภาคเหนือคือยี่เป้งภาคอีสานบุญบั้งไฟค่ะภาคกลางตักบาตรดอกไม้ภาคใต้ชักพระค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ครับจากที่ฟังที่เพื่อนตอบมาอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยใช่ไหมตรงสิ้นตีนจกเป็นของภาคอะไรนะที่เราบอกเป็น ที่เราตอบเป็นภาคอีสานเนาะจริงๆสิ้นตีนจกต้องเป็นของภาคเหนือแล้วมีอะไรอีกนะน่าจะผิดอีกอันนึงภาคไหมแพรวาเราตอบเป็นของภาคไหนภาคเหนือสลับกันใช่มั้ยผิดพลาดเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ทีนี้เราก็จะดูว่าแต่ละภูมิภาคของเราก็มีมรดกวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันนะครับถึงจะเป็นผ้าแต่มีลวดลายเอกลักษณ์ที่มีความต่างกันซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันก็มีทั้งสภาพภูมิอากาศวิถีชีวิตความเชื่อค่านิยมของคนในแต่ละสังคมนั้นมีความแตกต่างกันดังนั้นมันก็เลยส่งผลต่อมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่มีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาติดตามการใช้ระเบียบที่เราออกร่วมกันในห้องเรียนนะครับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ1ดินสอสีไม้ปากกาเมจิกหรือปากกามาร์เกอร์นะครับและกระดาษบู๊ปสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์กับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุก

0: คนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุม

โดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากการที่เราได้เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆก็จะเห็นว่าการร่วมกิจกรรมในแต่ละวิชาในการเรียนรู้ก็จะมีการร่วมกันที่ทำในรูปแบบของกลุ่มใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตไหมคะบ่อยครั้งที่เวลาเราร่วมกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มนะคะเวลาการทำงานของเราถ้าภายในกลุ่มของเรามีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะช่วยกันนะคะในการทำผลงานหรือร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ถ้าเกิดมีความร่วมมือก็จะเห็นได้ว่างานชิ้นนั้นก็จะมีความราบรื่นแล้วก็มีความรวดเร็วสำเร็จไปได้ด้วยดีกลับกันค่ะถ้าหากว่าภายในกลุ่มของเรานะคะไม่มีความสามัคคีกันความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะเห็นได้ว่าความสำเร็จที่จะสร้างผลงานหรือการร่วมกิจกรรมนั้นก็จะสำเร็จได้ยากใช่ไหมคะค่ะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันที่จะทำให้อุปสรรคที่เจอหรือชิ้นงานที่เราจะต้องกระทำเนี่ยสำเร็จได้ด้วยดีนะคะกับชั่วโมงร่วมใจประสานสมานสามัคคี2นั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเขียนอธิบายเนื้อเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกได้ถูกต้องนะคะถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกรองเป็นบทร้อยแก้วของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกได้ถูกต้องนะคะค่ะนักเรียนจะต้องเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยและนำความรู้ข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนั้นคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ชมกันก็คือเป็นกิจกรรมชมวีดิทัศน์นะคะเป็นวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวนะคะชื่อข่าวว่านาทีช่วยลุงติดใต้ท้องรถเก่งนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมแล้วรับฟังหรือยังคะพร้อมนะคะ
3: คุณลุงที่ติดอยู่ใต้ท้องรถท่านเสียชีวิตแล้วนะครับแต่อยากจะย้อนให้ดูภาพเหตุการณ์ที่เขาร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆครับโอ้โหนี
4: ่
3: ภูเก็ตไทมส์เขียนเลยว่าฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษจริงๆนะครับเพราะทุกคนเนี่ยเขาเรียกรวมสัญชาติเลยน
4: ะ
3: มาช่วยกันคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณผู้ชมแล้วเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุนะครับติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งคันสีขาวคันนี้แล้วเนี่ยฮะเห็นภาพทุกคนแบบช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือยกรถเพื่อจะเอาร่างคนเจ็บเนี่ยออกมาจากใต้ท้องรถให้ได้นะครับเนี่ยนะเป็นคลิปความยาว1นาที43วินาทีเป็นอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถเก๋งแล้วก็ร่างคุณลุงถลายไปอยู่ใต้ท้องรถมีใครอยู่ในนั้นบ้างมีคนไทยมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามีนักท่องเที่ยวครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสายกระทู้นาเกาะอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะฮะเมื่อช่วงเที่ยงนี้เองโอ้โหคนเข้าไปชื่นชมนะ
4: เ
3: พราะก่อนหน้านี้มีแต่ข่าวแย่ๆไงภูเก็ตไม่ผงไม่แผ่วอะไรแบบนี
4: ้อันนี้ภูเก็ตเขาก็ไม่ไร้คนดีนะคะคนน้ำใจเขาก็มีนะ
3: ใช่ไหมครับเนี่ยทางเพจเขาเขียนขอบคุณแรงงานชาวเมียนมาขอบคุณคนไทยที่ช่วยกันประเทศไทยน้ำใจงดงามขอชื่นชมขอให้ปลอดภัยนะครับชื่นชมคนไทยคนงานบริษัท NK ทุกๆคนที่ช่วยเหลือคุณลุงน่ารักมากทุกคนเป็นฮีโร่แบบนี้ครับแต่เป็นเรื่องเศร้าคุณผู้ชมครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเราตรวจสอบอัปเดตไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏคุณลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุใต้ท้องรถเนี่ยแกเสียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะฮะแต่เรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยคงต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกคนขับรถเก๋งคันสีขาวคันนี้มาสอบสวนต่อนะครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับข่าวชื่นชมพลังสามัคคีนาทีช่วยลุงติดใต้ท้อง รถเก่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณวีดิทัศน์นี้ด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนในวันนี้ให้กับนักเรียนนะคะซึ่งเผยแพร่โดยคุยข่าวเย็นช่อง8นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่9กุมภาพันธ์คริสตศักราช2025นั่นเองค่ะค่ะจากข่าวก็จะเห็นได้ว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุใช่ไหมคะที่มีลุงคนนึงได้ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ได้ไปประสบกับอุบัติเหตุแล้วก็ได้ไปติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งใช่ไหมคะแล้วก็ผู้คนที่เห็นก็ต่างกันร่วมใจกันมาช่วยยกรถเก๋งก็คือช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งนั่นเองนะคะก็แต่ว่าเป็นที่น่าเสียใจนะคะเพราะสุดท้ายแล้วลุงที่ติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งนี้ก็คือเสียชีวิตนั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าข่าวนี้นะคะที่นักเรียนได้ชมเนี่ยก็จะเห็นถึงพลังของความช่วยเหลือนะคะของคนไทยแล้วก็คนต่างชาติก็คือของมนุษย์ที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมใช่ไหมคะไม่ว่าจะชาติใดก็ตามเมื่อผู้ใดคนหนึ่งประสบปัญหาก็จะต้องให้ความช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงพลังของความสามัคคีที่ช่วยกันยกรถเก่งขึ้นใช่ไหมคะจากข่าวที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าถ้าไม่มีความสามัคคีจะเกิดอะไรขึ้นค่ะจากการที่นักเรียนดูข่าวก็จะเห็นได้ว่าเกิดความสามัคคีจากการที่ร่วมด้วยช่วยกันยกรถ1คันขึ้นมาใช่ไหมคะค่ะทรีวัฒน์คะทรีวัฒน์คิดว่าถ้าไม่มีความสามัคคีจะเกิดอะไรขึ้นคะทรีวัฒน
5: ์จะทำให้คนลุงเกิดอันตรายได้ครับ
2: จากข่าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีความสามัคคีก็อาจจะทำให้เกิดความอันตรายได้หรือการเสียชีวิตนั้นก็จะรวดเร็วกว่าใช่ไหมคะเพราะติดอยู่ใต้ท้องรถเป็นเวลานานนั่นเองค่ะค่ะนิธิคะจากการที่นิธิชมข่าวเมื่อสักครู่นิธิมีความคิดเห็นว่าถ้าไม่มีความสามัคคีจะเกิดอะไรขึ้นหรือ

0: ในสังคมไทยเราหรือในชีวิตประจำวันของที่นิธิดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมทุกวันนี้ถ้าไม่มีความสามัคคีนิธิคิดว่าจะเป็นอย่างไร
1: เกิดความขัดแย้งครับ
0: เกิดความขัดแย้งกันเพราะว่าเราไม่มีความสามัคคีถ้าเกิดความขัดแย้งสังคมจะเป็นยังไงคะนิธิคิดว่า
1: อยู่ยังไม่สงบสุขครับ
0: อยู่ยังไม่สงบสุขขอบคุณค่ะนิธิค่ะถ้าไม่มีความสามัคคีก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดปัญหาต่างๆมากมายจะเกิดความขัดแย้งจะเกิดความไม่เข้าใจกันใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วสังคมก็จะไม่สงบสุขนั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าความรักและความสามัคคีก่อให้เกิดความมั่นคงภายในชาติอย่างไรความรักและความสามัคคีก่อให้เกิดความมั่นคงภายในชาติอย่างไรคะถ้าภายในชาติของเรามีความรักมีความสามัคคีกันจะก่อให้เกิดความมั่นคงอย่างไรคะวริสวริสคะวริสมีความคิดเห็นว่าความรักและความสามัคคีเนี่ยก่อให้เกิดความมั่นคงในชาติอย่างไรคะ
2: ทำให้ผู้คนช่วยเหลือกันครับไม่ทะเลาะเบาะแว้งและสามัคคีกันครับ
0: ค่ะก็ทำให้ชาติของเราม
2: ีความมั่นคงครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ตรงประเด็นเลยก็จะก่อให้เกิดความสามัคคีก่อให้เกิดความรักซึ่งกันและกันนะคะก็จะไม่มีความขัดแย้งจะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเมื่อผู้คนในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ขัดแย้งกันความมั่นคงในชาติก็จะก่อขึ้นนั่นเองนะคะค่ะค่ะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ชมข่าวนะคะก็จะเห็นได้ว่าความสามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงภายในชาตินะคะซึ่งจะตรงกับเนื้อหาของการศึกษาเรียนรู้บทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าตอนสามัคคีเสวกนี้มีเนื้อความว่าอย่างไรนะคะค่ะซึ่งตอนสามัคคีเสวกนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของบทเสภาสามัคคีเสวกที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะที่เป็นตอนที่4ที่กล่าวถึงการสมานสามัคคีในหมู่ราชเสวกนะคะก็คือหมู่ข้าราชบริพารนะคะที่เน้นถึงพลังแห่งความสามัคคีเป็นคติเตือนใจให้ข้าราชบริพารเนี่ยมีความปรองดองจงรักภักดีซื่อตรงและขยันต่อการงานให้รักษาเกียรติของข้าราชการอย่าให้เสื่อมเสียนะคะก็จะกล่าวถึงความสามัคคีของข้าราชการเป็นประการสำคัญนั่นเองนะคะเพราะว่าข้าราชการถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ศัพท์เพื่อประดับความคิดนะคะเนื่องจากว่าบทประพันธ์วรรณคดีเรื่องนี้แต่งด้วยบทเสภาก็จะเป็นบทร้อยกรองใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการถอดความก่อนถอดความเราก็ต้องเรียนรู้คำศัพท์เพื่อใช้ในการถอดความนะคะโดยกิจกรรมนี้ครูจะมีภาพมาให้นักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็มีคำมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนดูคำว่าคำใดตรงกับภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ชมภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพที่มีคำว่าอะไรคะคำว่านาวาสาครกลาสีกัปตันหมู่ราชเสวีตรงกับคำใดภาพนี้ตรงกับคำใดในกรอบที่ครูให้ฮะคำว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเรือใช่ไหมคะเรือตรงกับคำใดคำว่านาวาสาครกลาสีกัปตันหรือหมู่ราชเสวีหมู่ราชเสวียังไม่ถูกค่ะกลาสียังไม่ถูกค่ะกัปตันยังไม่ถูกค่ะนาวานั่นเองค่ะนาวาที่แปลว่าเรือนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพต่อไปเก่งมากเสียงดังมากกัปตันถูกต้องค่ะกัปตันแปลว่าอะไรคะแปลว่าผู้นำในการนำเรือในการเล่นไปในท้องมหาสมุทรใช่ไหมคะต่อไปค่ะภาพนี้ตรงกับกลาสีที่แปลว่า ลูกเรือนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ
3: หมู่ราชเสวี
0: คำว่าภาพนี้ตรงกับคำว่าหมู่ราชเสวีหมู่ราชเสวีก็คือข้าราชบริพารหรือข้าราชการนั่นเองข้าราชการแปลว่าข้ารับใช้แผ่นดินใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
3: สา
0: คอนแปลว่าแม่น้ำหรือทะเลนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะโดยที่จะเป็นคำนะคะคำว่าทรงทันทรงทันนักเรียนคิดว่าแปลว่าอะไรคะในหนังสือมีบอกไหมคะทรงทันแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินนะคะต่อไปค่ะยำเยงยำเยงมาจากคำว่ายำเกรงแปลว่าอะไรคะเกรงกลัวถูกต้องนะคะต่อไปค่ะข้าพระบาทเคยได้ยินไหมคะข้าพระบาทข้าพระบาทนี้เป็นคำที่ใช้แทนตัวผู้พูดคือแทนตัวเรานั่นเองนะคะที่ใช้พูดกับพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะพระทรงศรีพระทรงศรีแปลว่ามีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะวารีวารีแปลว่าน้ำแม่น้ำนะคะต่อไปเชโกเชโกแปลว่าฉลาดแกมโกงไม่ซื่อตรงนะคะคำศัพท์ที่ครูนำมาให้นักเรียนได้หาความหมายนะคะจากภาพแล้วก็จากคำนี้ก็จะใช้ในการถอดคำประพันธ์นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกก็จะนำความรู้เรื่องคำศัพท์จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้มาใช้ในการแปลหรือถอดคำประพันธ์ตอนสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะค่ะซึ่งรูปแบบกิจกรรมนะคะในวันนี้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะถอดคำประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกจากบทที่ได้รับนะคะแต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มละ1ถึง2บทในการถอดคำประพันธ์นะคะเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะช่วยกันถอดคำประพันธ์แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำประพันธ์ที่ตัวเองได้แล้วร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนฟังที่เพื่อนนำเสนอแต่ละกลุ่มแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลการถอดคำประพันธ์ตั้งแต่บทที่1จนถึงบทสุดท้ายนะคะลงใบกิจกรรมร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะค่ะก็จะเป็นใบกิจกรรมนะคะที่จะมีบทประพันธ์ให้นักเรียนแต่ละคนนะคะซึ่งนักเรียนแต่ละคนนั้นจะต้องช่วยกันแปลบทประพันธ์ที่กลุ่มตัวเองได้รับก่อนใช่ไหมคะถอดคำประพันธ์บทที่ตัวเองได้รับก่อนหลังจากนั้นแล้วเมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอการถอดคำประพันธ์ของกลุ่มที่ตัวเองได้รับนักเรียนก็มีการจดบันทึกของตัวเองลงไปนะคะทั้งของตนเองและของเพื่อนลงไปในใบกิจกรรมร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มกิจกรรมร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมกันถอดคำประพันธ์จากบทประพันธ์ที่ตนเองได้รับใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบันทึกบทประพันธ์ที่เพื่อนแต่ละกลุ่มนำเสนอนั้นลงไปในใบกิจกรรมร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนะคะกิจกรรมต่อไปเราจะมาเริ่มการนำเสนอการถอดคำประพันธ์นะคะจากบทที่หนึ่งเลยนะคะก็คือกลุ่มที่หนึ่งได้รับใช่ไหมคะนักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์ได้ว่าอย่างไรนะคะบทประพันธ์มีว่าประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่นว่าทรงทันเหมือนบิดาบังเกิดหัวควรเคารพยำเยงและเกรงกลัวประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดีบทที่หนึ่งใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งได้บทที่หนึ่งและบทที่สองใช่ไหมคะบทที่หนึ่งนักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์แล้วมีเนื้อความว่าอย่างไรสมาชิกกลุ่มอื่นก็ต้องรับฟังเพื่อนนะคะเพื่อที่เราจะต้องร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบได้นะคะ
1: ประการที่หนึ่งจงคิดในคิดให้มั่นว่าพระเจ้าแผ่นดินเหมือนพ่อของเราการเคารพและเกรงกลัวควรเคารพและเกรงกลัวให้นึกถึงประโยชน์ตัวเองน้อย
0: ๆจะดีใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะบทที่หนึ่งจากที่เพื่อนบอกนะคะกลุ่มที่หนึ่งได้ถอดคำประพันธ์ได้อย่างชัดเจนมากก็คือประการหนึ่งที่เราควรคิดไว้ในจิตใจของเราก็คือว่ามีพระเจ้าแผ่นดินเสมือนกับพ่อบังเกิดเกล้าของเรานะคะเราควรที่จะมีความเคารพเกรงกลัวยำเกรงนะคะแล้วก็บอกอีกว่าให้นึกถึงประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยให้น้อยแสดงว่าเราควรนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากๆนะคะต่อไปค่ะบทที่2นะคะควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาทล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรีเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหว่างวารีจำต้องมีมิตรจิตสนิทกันกลุ่มที่1ก็ได้เช่นเดียวกันใช่มั้ยคะนักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์ได้ว่าอย่างไรคะ
2: ควรนึกว่าพวกเราเป็นข้าราชการของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนลูกเรือท่ามกลางทะเลต้องมีความเป็นมิตรปลองดองกันค่ะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะก็คือเราควรนึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นข้ารับใช้พระเจ้าแผ่นดินเนาะเป็นข้าราชบริพารล้วนเป็นข้ารับใช้แผ่นดินนะคะเหมือนกับลูกเรือที่อยู่ในเรือกลางทะเลนะคะกลางวารีก็คือกลางแม่น้ำจำต้องมีมิตรจิตสนิทกันก็คือจำเป็นที่จะต้องมีความปรองดองซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะบทต่อไปแม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนายต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข็งขันคอยตั้งใจฟังบังคับกับปิตานนาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเลกลุ่มที่2ได้รับใช่ไหมคะนักเรียนถอดความได้ว่าอย่างไรคะ
3: ลูกเรือควรเชื่อหัวหน้าจึงควรมุ่งมั่นทำงานต้องคอยเชื่อฟังกัปตันจะทำให้ล่องเรือสามารถอยู่รอดตลอดเส้นทางครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะถอดได้ว่าแม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนายก็คือลูกเรือก็คือกะลาสีใช่ไหมคะก็ต้องมีความเชื่อฟังผู้เป็นนายในที่นี้คือกัปตันเรือใช่ไหมคะต้องมุ่งหมายช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันอย่างแข่งขันนั่นเองนะคะแล้วก็คอยตั้งใจฟังคำสั่งของกัปตันใช่ไหมคะนาวาก็คือเรือใช่ไหมคะเรือนั้นก็จะรอดตลอดทะเลนะคะก็ถ้าเกิดว่าลูกเรือนะคะเชื่อถือหรือเชื่อฟังกัปตันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะหรือฟังคำตั้งใจฟังคำสั่งของกัปตันเนี่ยเรือนั้นก็จะรอดไปตลอดทะเลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแม้ลูกเรืออวดดีมีทิฏฐินะคะและเริ่มริเฉโกยุ่งโยเสเมื่อคลื่นลมแรงจัดซัดโซเซเรือจะเหล่มระยำคว่ำไปถอดความได้ว่าอย่างไรคะบทต่อขอโทษค่ะบทนี้ก็คือกลุ่มที่3นั่นเองค่ะ
1: แม้ลูกเรือจะอดดีและเริ่มที่จะโกงกับอดดีเมื่อคลื่นแรงซัดเข้าเรือเรือก็จะล่มคว่ำไปครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะยังคงกล่าวถึงกะลาสีนะคะลูกเรือแม้ลูกเรือหากลูกเรือมีความอวดดีมีทิฐิก็คือทิฐิแปลว่าอะไรคะกลุ่มที่3อวดดื้อถือดีใช่มั้ยคะแล้วก็เริ่มมีความคิดที่ไม่ซื่อตรงใช่มั้ยคะเมื่อเวลาที่เรือเจอคลื่นลมแรงจัดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการโซเซได้นะคะในที่สุดเรือก็จะอาจล่มระยำคว่ำไปได้นั่นเองนะคะเพราะเกิดจากการที่ลูกเรือเป็นไงคะไม่มีความสามัคคีและเริ่มขัดแย้งกันแล้วนั่นเองนะคะเริ่มมีการอวดดีถือทิฐิกันต่อไปค่ะแม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่งนายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหนแม้ไม่ถือเคร่งคงตรงวินัยเมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะครวญครางถอดความได้ว่าอย่างไรคะ
1: แม้ต่างคนต่างเถียงต่างแย่งกันเป็นใหญ
0: ่ค่ะ
1: นายเรือจะเอาแรงมาจากไหนในการนำพาหากไม่ถือวินัยให้มั่นคงเมื่อคราวพายุใหญ่มาถึงจะครวญครางกันทั้งเรือ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่งกันอันนี้ก็คือจะบ่งบอกได้เลยว่าต่างคนต่างเป็นยังไงคะเถียงกันแก่งแย่งกันชิงดีชิงเด่นกันนายเรือก็คือกัปตันเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมเรือเพียงคนเดียวได้ถูกไหมคะนายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหนก็คือเพียงแค่คนเดียวเนี่ยไม่สามารถควบคุมเรือไปได้นะคะแม้ไม่ถือเคร่งโครงตรงวินัยแปลว่าอะไรหากลูกเรือไม่มีความมีวินัยไม่เคร่งคัดต่อกฎระเบียบเมื่อถึงคราวพายุใหญ่ที่เรือเจอกับพายุใหญ่เนี่ยเรือก็จะทำไงคะล่มได้เมื่อถึงคราวพายุใหญ่ก็จะครวญครางก็คือจะเกิดความเดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าลูกเรือไม่มีความสมัครสมานร่วมมือร่วมใจกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนายจะสั่งสิ่งใดไม่เข้าจิตจะต้องติดตันใจให้ขัดขวางจะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทางเรือก็คงอับปางกลางสาคร
4: กัปตันสั่งอะไรก็ไม่ฟังพอถึงเวลาก็มีข้อขัดแย้งต่อมาก็จะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นในที่สุดเรือก็จะล่มกลางทะเล
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็จะเห็นได้ว่ากัปตันเวลาที่ลูกเรือมีความขัดแย้งกันเวลาที่กัปตันสั่งใดสั่งสิ่งใดหรือสั่งอะไรกับลูกเรือก็จะเป็นยังไงคะไม่ฟังเนาะจะต้องติดตันใจให้ขัดขวางก็จะเกิดการขัดแย้งการทำให้การทำอะไรใดๆก็ตามเกิดความขัดขวางกันนั่นเองนะคะก็จะเกิดความยุ่งจะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทางในที่สุดอะค่ะเรือที่เจอกับปัญหาคลื่นลมแรงอะในที่สุดแล้วก็จะทำไมได้คะล่มอับปางอับปางก็คือล่มจมใช่ไหมคะกลางสาครก็คือกลางทะเลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะถึงเสวีที่เป็นข้าฝ่าพระบาทไม่ควรขาดความสมัครสโมสรในพระราชสำนักพระภูธรเหมือนเรือแล่นสาครสมุทรไทยกลุ่มที่5ได้เลยค่ะ
2: บทประพันธ์บทนี้นะคะถอดความได้ว่าข้าราชการไม่ควรขาดความสามัคคีและความสนิทสนมกันเพราะต้องร่วมงานกันในหมู่พระราชสำนักเหมือนเรือที่แล่นในมหาสมุทรค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถึงเสวีก็คือข้าราชบริพารหรือข้าราชการเสวีกับเสวกก็คือมีความหมายถึงสิ่งเดียวกันนะคะก็คือข้าราชบริพารที่เป็นข้ารับใช้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็เป็นยังไงคะก็ไม่ควรที่จะทำไมขาดความรักความสามัคคีในหมู่คณะใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องราวในพระราชสำนักก็คือการบริหารประเทศของข้าราชการใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนกับอะไรคะเรือที่กำลังแล่นอยู่กลางทะเลของไทยเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราเสวกตกที่กะลาสีควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่รักษาตนเคร่งคงตรงวินัยสมานใจจงรักพระจักรีกลุ่มที่ ห้าถอดความได้ว่าอย่างไรคะ
2: เราข้าราชการที่เป็นลูกเรือควรคิดถึงหน้าที่เป็นใหญ่เคร่งในวินัยและมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเรือที่แล่นอย่างดีให้ถึงฝั่งค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะน่าจะรวมกับบทเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเนื้อความต่อกันเราเสวกตกที่กะลาสีก็คือข้าราชบริพารกับลูกเรือเนี่ยก็ทำไมคะควรนึกถึงหน้าที่ของตนเองนั้นเป็นประการสำคัญแล้วก็รักษาตนเคร่งโคงตรงวินัยมีวินัยรักษากฎข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะสมานใจก็คือมีการร่วมใจการจงรักพระจักรีพระจักรีก็คือพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังสามัคคีเป็นกำลังพลังสีควรปรองดองในหมู่ราชเสวีให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียวค่ะนักเรียนที่ได้บทประพันธ์นี้ถอดความได้ว่าอย่างไรคะ
2: ถอดความได้ว่าไม่ควรเลิกปฏิบัติควรมีความสามัคคีกันเพราะความสามัคคีเป็นพลังควรปองดองกันในหมู่ข้าราชการให้สมกับที่เรามีพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวกันค่ะ
0: ค่ะครบถ้วนถูกต้องตรงประเด็นชัดเจนมากค่ะไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังก็คือการที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็ไม่ควรเลือกที่จะปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วก็ควรมีความสามัคคีเพราะความสามัคคีคือพลังสำคัญนะคะควรมีความปรองดองกันในหมู่ราชเสวีก็คือในหมู่ข้าราชการ

ข้าราชบริพารนะคะให้สมกับที่เราเนี่ยมีพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวกันนั่นเองค่ะจากตั้งแต่บทที่1จนถึงบทสุดท้ายนี้ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนี้จะมีการใช้เรื่องราวที่เป็นความเปรียบใช่ไหมคะมีการกล่าวถึงประเทศชาติของเราเนี่ยจะพัฒนาไปได้ก็ต้องอาศัยกลไกสำคัญก็คือข้าราชการหรือข้าราชบริพารในการบริหารประเทศถูกไหมคะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยของเหล่าข้าราชการหรือข้าราชบริพารที่เป็นข้ารับใช้แผ่นดินเนี่ยก็ต้องมีความสามัคคีปรองดองกันนอกเหนือจากความสามัคคีปรองดองกันแล้วจะต้องมีวินัยจะต้องมีความรักจะต้องมีความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบใช่ไหมคะรู้จักหน้าที่ของตนเองแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมให้มากๆนะคะก็เปรียบเหมือนกับประเทศชาติของเรานะคะที่เป็นเรือก็เปรียบเสมือนประเทศชาติใช่ไหมคะที่กำลังเล่นอยู่กลางมหาสมุทรกัปตันก็เปรียบเสมือนกับพระเจ้าแผ่นดินลูกเรือกลาสีก็เปรียบเสมือนข้าราชบริพารเรือนั้นจะอยู่รอดตลอดทะเลได้จะไม่เกิดความอับปางก็ต้องอาศัยการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างกัปตันแล้วก็กลาสีที่จะนำพาเรือไปถึงฝั่งได้เมื่อกลาสีลูกเรือนะคะไม่มีความสามัคคีกันไม่มีความรักมีความขัดแย้งกันอวดดื้อถือดีกันเนี่ยเมื่อเรือเจอกับคลื่นลมแรงเนี่ยกัปตันผู้เดียวก็ไม่สามารถที่จะพาเรือไปได้ในที่สุดเรือก็อาจจะเกิดความอับปางลงกลางทะเลได้เช่นเดียวกันกับประเทศชาติของเราค่ะถ้ากลไกสำคัญก็คือข้าราชการไม่มีความสามัคคีปองดองกันใช่ไหมคะในที่สุดประเทศชาติของเราก็จะเกิดความล่มจมกิจกรรมต่อไปนะคะร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวก2นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเรียบเรียงจากต้นจนจบนะคะตั้งแต่บทที่1เรียบเรียงเป็นความเรียงอีก1ครั้งนะคะลงในใบกิจกรรมร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนเองนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากการที่เรานักเรียนแต่ละคนนะคะได้รับฟังสมาชิกแต่ละกลุ่มเรียบเรียงร้อยเรียงเนื้อหาของแต่ละบทแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเรียบเรียงแต่ละบทนี้ให้เป็นความเรียงด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะจะเรียบเรียงได้ว่าอย่างไรนั้นเดี๋ยวครูมีนักเรียนตัวแทนในการนำเสนอผลของการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะก็คือจากสมาชิกกลุ่มที่3นั่นเองค่ะในการนำเสนอใบกิจกรรมร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนนะคะ
1: บทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกบทที่ได้เรียบเรียงแล้วนะครับคือสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงควรยึดมั่นในใจคือกษัตริย์เปรียบเหมือนพ่อบังเกิดเกล้าควรให้ความเคารพอย่างย้ำเกรงนึกถึงประโยชน์ของตนให้น้อยที่สุดควรคำนึงถึงข้าราชบริพารก็เปรียบเหมือนลูกเรือที่อยู่กลางทะเลที่ต้องสนิทชิดใกล้กับแม้ลูกเรือจะเชื่อฟังนะเจ้านายแล้วยังต้องมีความสามัคคีแข่งขันเรือจึงจะแล่นได้ตลอดรอดถึงฝั่งหากลูกเรืออวดดีฉลาดเกมโกงเมื่อมีพายุขึ้นลมแรงลื่นเรือก็จะคว่ำหักมัวแต่เถียงกันแข่งแย่งชิงดีกันเรือคงล่มกลางทะเลข้าราชการก็เช่นกันไม่ควรขาดความสามัคคีน่าจะสำนึกก็เหมือนเรือที่คอยลอยอยู่กลางทะเลเหล่าข้าราชการควรคำนึงถึงหน้าที่เป็นใหญ่รักษาระเบียบวินัยจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินและสามัคคีปองดองกันด้วยถือว่ามีพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระองค์เดียวกันครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็ร้อยเรียนสำนวนของนักเรียนเองได้อย่างเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบนะคะของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกที่แสดงให้เห็นถึงพลังของความสามัคคีในหมู่ข้าราชบริพารที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถนำเรื่องของความสามัคคีไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะร่วมใจประสานสมานสามัคคีนะคะในวันนี้ก็ได้เห็นถึงพลังของความสามัคคีค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทเสภาสามัคคีเสวกเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่แสดงถึงความสำคัญของศิลปะแขนงต่างๆอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาตินะคะและพลังแห่งความสามัคคีรวมทั้งให้คติเตือนใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยมีวิธีการประพันธ์ที่งดงามสละสลวยและไพเราะซึ่งสามารถปลุกจิตสำนึกให้ผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและพลังของความสามัคคีได้ตอนสามัคคีเสวกนะคะใช้ความเปรียบโดยเน้นย้ำในเรื่องความสามัคคีความปรองดองความจงรักภักดีและมีความสำนึกในหน้าที่ของข้าราชการซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราคนไทยควรนำไปปฏิบัติเพื่อให้ประเทศชาติสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองการถอดคำประพันธ์นะคะเป็นการแปลความหมายหรือขยายความให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอ่านวรรณคดีประเภทร้อยกรองนะคะทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาของวรรณคดีประเภทร้อยกรองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมารังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิด1นั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องผังความคิดสารสายใยความรู้ใบกิจกรรมเรื่องร้อยถ้อยเสภาสู่ข้อคิดงามนะคะใบกิจกรรมเรื่องสร้างผังความคิดพินิจวรรณคดีเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะเห็นถึงความสำคัญของความสามัคคีแล้วก็การอยู่ร่วมกันเราก็ควรมีความสามัคคีความปองดองซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะให้สังคมของเราอยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็ประเทศชาติของเราก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้า
ที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

0: การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะตะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: Okay, so now your turn. Worksheet number 23. Mario's Travel Box Exercise 1. คุณครูไปทางสามารถแจก Exercise 1หรือไปงานที่23ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งไปงานนี้จะเป็นการ match the word with their meanings จับคู่คำศัพท์และความหมายโอเคEverybody, do you want to do it together? ทำพร้อมกันไหมครับทำพร้อมกันเลยดีกว่าโอเค alright okay รวมถึงเรียนไปทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันนะครับ one two three the first word is amazing group fourGroup 4. Okay, everyone needs to calm down.
1: Surprising.
0: Surprising. Okay, let's check. You sure about that? Okay, all right, let's check. Surprising, correct. Everyone say it together. Surprising.
2: Surprising.
0: Amazing.
2: Amazing.
0: That's the same, okay? Surprising, you feel surprised.Or you can say you feel amazed. Yeah, correct. และอันนี้คือตัวอย่างนะครับวิธีการทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเธอให้เวลาทำ2 นาทีนะครับแล้วเรากลับมาพร้อมกับคำตอบ Okay, let's do it.

0: All right, so let's take a look at the answers together. Number two, camper van. Group two. Group two, camper van. Camper van.
1: Truck.
0: What is it?
1: Truck.
0: Truck. Truck. Is that truck? Let's check. You sure about that? Truck? The answer is truck. Correct. Okay, 1 point. So now we get the item number three. Celebrate. Group two. Celebrate. Let's see.
2: Unbelievable.
0: Unbelievable. So unbelievable, it means ไม่ unbelievable ไม่น่าอย่างไม่น่าเชื่อ unbelievable กับ celebrate ที่แปลว่าฉลอง is that correct okay let's try price or praise
2: price praise
0: praise okay let's check did it's praise very good praise คือการคือชมนั่นเองเชิญชมนั่นเองตรงกับคำว่า celebrate เพราะว่าเราฉลองให้กับสิ่งดีๆนั่นเอง all rightSo now, number four. Incredible. Group four. Group four.
1: Unbelievable.
0: Unbelievable. Let's check. Very good. Unbelievable and incredible. They are the same, okay? Incredible คือไม่น่าเชื่อเลยเพราะนั้น unbelievable ก็ไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกัน okay. For example, you are unbelievable. คุณดูแบบคุณทำได้ยังไงคุณไม่น่าเชื่อเลยมันไม่ it's unbelievable มันดูไม่น่าเชื่อเลยอย่างนี้โอเค very good next number five fantastic group three fantastic so what word is it that is the same
2: great
0: great is that great correct great All right, so now, next, number six. Okay, number six, it's stay the night. Group six. What word is it?
1: Sleep over.
0: Sleep over, let's check. Correct, stay the night and sleep over. They are very the same, okay, they are the same. Sleep over, it means you sleep overnight.In somebody's house เนาะก็คือการพักแรมข้ามคืนนั่นเองเขาเรียกว่า stay the night หรือ stay up ก็ได้โอเค

0: Yet.
1: Okay, seen it yet.
0: What a big
1: disappointment.
0: Disappointments by
1: till
0: tomorrow.
1: Tomorrow. Okay. So let's take a picture. The other side of the mountain. So here is the camper van, right? In the middle, it's the mountain. And the other side of the mountain is here, okay? Yeah, what a big disappointment. Okay, so look at his face. Okay, so now it's your challenge. เดี๋ยวเชิญจะมี challenge ให้กับนักเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราเรียกว่า read it out loud ออกเสียงอ่านให้ดังๆนะครับซึ่ง challenge ของเราคืออะไร practice reading the passage Mario Travel Book จุดประสงค์คือให้นักเรียนฝึกพูดฝึกอ่านบทความนี้นะครับ number 2 spin the wheel ที่เชิญทำการหมุน the wheel to get a script and speed level หลังจากที่เรียนได้ฝึกอ่านแล้วทีเชอร์จะทำการหมุนวงล้อเพื่อที่ว่าแต่ละกลุ่มจะได้สคริปต์อันไหนหลังจากนั้นจะต้องมาเลือกว่าระดับความไวของการอ่านจะไวแค่ไหนนะครับโอเค read the script หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติยังไง read the script out loud with the given speed เราจะต้องอ่าน passage ให้ตรงกับความไวที่เราได้รับเลือกด้วยนะครับซึ่งเราจะมีทั้งหมด3 passages โอเค3 passages you get ready
2: yeah.
1: หน้าที่ของเราคือ read the passage with the given speed โอเคนี่คือ wheel ของเราที่เชิญจะทำการ spin the wheel หลังจากนั้นเราจะต้อง random script ว่าเราได้ script ที่เท่าไหร่และเราจะต้องมาเลือกว่า slow, medium or fast okay so who wants to be the first volunteer group 5 okay group 5 so we are going to do the script random firstOkay, you want me to stop? Yes? It's number one, okay, the passage number one. All right, you need to choose. What speed level do you want? Slow, medium, or fast? Slow, it's 1 point. Medium, it's 2 points. And fast, it's 3 points.Okay, medium, right? และหลังจากนี้ขณะที่เราอ่านตัวหนังสือจะ turn red จะเปลี่ยนเป็นสีแดงไปเรื่อยเราต้องอ่านตามตัวหนังสือที่เป็นสีแดงนะครับพร้อมหรือยังพร้อมไหม Good five, you get ready? Okay, hold the microphone. ตอนนี้ให้เราให้นักเรียนคุณครูไปทางคุณครูต้นทางให้นักเรียนเลือกนะครับว่าใครจะเป็นคนอ่านรวมถึงเรียนไปทางด้วยนะครับคนที่ได้รับคัดเลือกแล้วจะต้องอ่านตามเลเวลนี้ด้วยโอเค you get ready 1 2 go
3: I had rice and omelette for breakfast to celebrate my favorite place up to now has beenBhumiphol Dam. What an inaccessible place today was on a fantastic day. We drove up the mountain from Lampang, where we stayed the night before going to Chiang Mai.
1: Great! Okay. Tea point. Tea point. Okay. So next.Touch your ears. Oh, no, touch your ears. You are going to ring the bell. สำหรับเรียนเป็นทางนะครับ teacher จะ count 1 2 3 and then you raise your hand. สำหรับเรียนเป็นทางนะครับนักเรียนต้นทาง ring the bell. Okay. 1 2 3 Group 6. Okay. Group 6. All right. Script random. You want me to stop? Now. Stop.Number 2 slow medium of slow

0: or fast?
1: Fast.
0: Slow or fast? Slow or fast? You gotta get 1 point for slow level. But if you can read very fast, you can get 3 points. Medium ไปแล้ว5 4 3 fast really okay it's fast okay you get ready you get ready ถ้าเราอ่านตามไม่ทันที่จะทำการให้กลุ่มอื่นสติลไปนะครับโอเคใช่และเด็กๆต้นทางถ้าอยากสติลถ้าเห็นว่าเพื่อนไม่สามารถอ่านทันแล้วสามารถ ring the bell ได้เลยนะครับโอเค one two go
2: I see lot of picture of dog in Hanoi so I was very excited but we discard it mom side
0: hold on go three go three okay one two go
3: I see real lot of picture I don't
0: okay hold on group one now we get back to group one okay you get ready
4: up
0: one two go
4: I see love picture of my Nintendo Wii so excited we have a decon in the mom said it was other side of the mountain so okay. I have not seen it yet
0: okay Foster you go very fast you go faster Foster นำไปก่อนนะครับไม่เป็นไร okay alright group four โอเคนักเรียนต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาจับว่าเพื่อนเขาอ่านทันหรือเปล่า One two go
5: I seen lot of picture in Doi Intanon so I was very excited but we didn't cross it Mom said it was on the other side of the mountain so I have not seen it yet What a big disappointment by till tomorrow
0: Wow All right Okay 3 points SoThe last one. Okay, the last one. Slow. One, two, go. Okay, group two. For slow. Uh-huh. Okay, for slow. One, two, go.
6: What an amazing holiday.We have been on the road from Phuket to travel to the north of Thailand in our camper van for 2 days and since we leave Lampang, we drive over 1,000 kilometers so we all they done more them half of the tip
0: okay all right one point okay so this word we call we've already done ever say done
1: done
0: very good this one dan okay north since left okay correctAll right. Okay. Oh, sorry. Okay. So this is the worksheet number 23. Mario Travel Box exercise. The first, the exercise number 2 is all about reading comprehension. Read the passage and write T or F for each statement. สำหรับเรียนไปทางนะครับเราจะมีอุปกรณ์ให้นะครับคือเป็นเครื่องหมาย True and False.โอเคที่เจ้าจะทำการโชว์โจทย์ขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเลือกตอบ true or false สำหรับเรียนเป็นทางนะครับสามารถทำแบบฝึกหัดแล้วก็วงกลมไปได้เลยนะครับว่าข้อนี้ตรงกับบทอ่านหรือเปล่าโอเค

0: All right, so look at the picture. What's going on here? Okay, so this is the quote. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. เราคือนักเรียน Okay, เพราะฉะนั้น weapon รู้จัก weapon ไหม
1: Like
0: gun. Okay, gun. เราเรียกว่าอาวุธเพราะนั้นเราเป็นนักเรียนอาวุธของเราเลยคือความรู้หรือการศึกษาการศึกษาสามารถเปลี่ยนโลกได้เลยจากNelson Mandela. Okay. All right. So the party has come to an end. และในที่สุดแล้วปาร์ตี้ของเราก็จบลงแล้ว Thank you very much for being here all the time. And thank you for being a good student for me. All right. So hope to see you next time. All right. So thank you very much. Goodbye.
2: Thank you.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระหว่างที่เรารอไก่พุธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับในตามนี้เลยโค้งโค้งชูปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่เอ้าเรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดาษเลยนะครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างในจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับ
2: ทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
3: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าให้ว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได
1: ้ในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายพาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนพาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชูดป้าสามแต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplane ซึ่งเครื่องบิน Zero G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้และแล้วก็มา

0: เวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย
1: ์โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

0: วัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนก็จะสามารถอธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศได้ด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างเหมาะสมนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมก็คือนักเรียนก็จะตระหนักและเห็นความสำคัญของความเสมอภาคระหว่างเพศได้อย่างเหมาะสมครับทีนี้ครูสงสัยอีกแล้วว่าพวกเราพอจะรู้จักคำว่าความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันไหมเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได
0: ้ยินทีนี้สองคำนี้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันเนี่ยนักเรียนเข้าใจว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับสองคำนี้นักเรียนคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับสำหรับพวกเราคำว่าความเสมอภาคความเท่าเทียมพวกเราคิดว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไหมลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มดูครับว่ากลุ่มของนักเรียนน่ะคิดว่าความเสมอภาคและความเท่าเทียมเหมือนกันหรือไม่กลุ่มไหนว่าเหมือนกลุ่มที่2กับ5บอกเหมือน1กับ6ก็บอกเหมือน3ก็เหมือนเหลือกลุ่ม6แล้วเหมือนหรือไม่เหมือนครับเสียงเป็นเอกฉันท์แล้วว่าพวกเราทั้งหมดบอกว่าความเสมอภาคและความเท่าเทียมเหมือนกันอ้าวเหมือนหรือไม่เหมือนนักเรียนอยู่ปลายทางครับนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันแต่สำหรับเราบอกเหมือนใช่ไหมถ้าเหมือนลองมาดูภาพนี้ครับอ๋อแล้วใช่ไหมมีเสียงอ๋อมาแล้วยังไงอ๋อนี่คือใครพอจะอธิบายภาพนี้ได้ไหมว่าสองภาพนี้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมเนี่ยมันเอ๊ะยังไงกันลองดูครับครูบอกแล้วว่าวิชาของครูเนี่ยไม่เหมือนวิชาคณิตคณิต1บวก1จะต้องเป็นใช่แต่อันนี้ครูถามความคิดเห็นนะครับและบางที

0: มันคือแนวคิดเท่านั้นเองเชิญได้เลยครับ
1: ความเสมอภาคนะคะจากในภาพมีเด็กได้มองยืนมองหน้าต่างนะคะความเสมอภาคคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ค่ะส่วนความเท่าเทียมนะคะทุกคนเท่าเทียมกันหมดค่ะมีกล่องกระดาษ1ใบในการที่จะยืนมองตรงรั้วค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับใครมีอะไรแตกต่างจากเพื่อนอีกไหมเชิญได้เลยครับ
2: ความเท่าเทียมคือสิทธิที่ทุกคนจะได้รับเหมือนกันครับส่วนความเสมอภาคคือสิ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนกันครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เพื่อนตอบดีมากเลยนะครับว่าสิทธิเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมเนี่ยทุกคนต้องมีและอยากจะได้ถูกไหมทีนี้ดูจากภาพอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกันนะครับภาพแรกความเสมอภาคคือทุกคนมีสิทธิ์ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นเหมือนกันแต่ความเท่าเทียมอันเนี้ยคุณจะสูงแค่ไหนไม่รู้แต่ทุกคนได้ของ1ชิ้นเท่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเดี๋ยวมีรายละเอียดในชั่วโมงนะครับจะมาแลกเปลี่ยนกันทีนี้ครูก็สงสัยอีกแล้วครูนี่ช่างสงสัยเหมือนกันเนาะทีนี้ครูสงสัยว่าความเสมอภาคทางเพศในอดีตกับปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างไรแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเราคุยกันเรื่องเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องความเสมอภาคโดยทั่วไปใช่ไหมครับแต่วันเนี้ยเราจะมาเจาะจงกันว่าแล้วในแต่ละเพศล่ะเป็นอย่างไรมีเพื่อนจะแลกเปลี่ยนแล้วครับเชิญ
2: ในปัจจุบันกับอดีตแตกต่างกันครับเพราะว่าในปัจจุบันณตอนนี้มีการเปิดรับทางเพศทางเพศมากมายครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับใครพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอดีตและปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนบอกมาแล้วว่าปัจจุบันเนี้ยมันเปิดรับใช่ไหมปอดล่ะของนักเรียนทันไหมในช่วงอายุของนักเรียนเนี่ยพวกเราอายุเท่าไหร่13 14 15อยู่ช่วงนี้กันใช่ไหมครับ10กว่าปีที่เราอยู่มาเนี่ยเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไหมว่าตอนเราเด็กๆกับตอนปัจจุบันเนี้ยความเสมอภาคมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่อย่างไรใครพอจะยกตัวอย่างได้บ้างไหมครับลองสังเกตกันสิเชิญได้เลยครับ
3: ในปัจจุบันมีการยอมรับเพศทางเลือกครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าในปัจจุบันมีการยอมรับเพศทางเลือกใช่ไหมปัจจุบันเรามีกี่เพศโอ้ยครูตัวครูเองก็เพศสภาพเราอาจจะเห็นว่ามีแค่ชายและหญิงนะครับแต่ด้วยเรื่องของรสนิยมทางเพศหรือเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันเรามีเพศที่หลากหลายมากนะครับแบ่งละเอียดปีกย่อยได้เยอะมากเชิญได้เลยครับ
4: ในอดีตนะครับผู้หญิงจะไม่ได้รับการศึกษาครับแต่ในปัจจุบันผู้หญิงและผู้ชายได้รับการศึกษา
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนแล้วรู้ไหมเมื่อก่อนน่ะเราเรียนกันที่ไหนเรียนกันที่วัดนะครับเชิญได้เลยครับ
5: มีการสมรสเท่าเทียมครับ
0: มีการสมรสเท่าเทียมครับขอบคุณมากครับเพื่อนก็บอกแล้วว่าสมรสเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมคืออะไรอ่ะเป็นยังไงเชิญครับ
6: เสรีภาพทางเพศค่ะโดยที่เพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเสรีภาพในการแต่งงานนั่นเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเพศใดแต่งงานกับเพศใดก็ได้เชิญเลยครับ
6: ในสมัยก่อนผู้หญิงไม่สามารถที่จะทํางานได้ค่ะแต่ในสมัยนี้ผู้หญิงสามารถทํางานได้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจากสิ่งที่พวกเราได้เห็นกันมาใช่ไหมสำหรับนักเรียน

0: อยู่ปลายทางครับนักเรียนเคยเจอสถานการณ์อะไรกันบ้างลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าสิทธิต่างๆของเราเนี่ยมีอะไรบ้างในการดำเนินชีวิตของเราอะเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเชิญครับ
1: สิทธิจะได้รับการศึกษาและสิทธิจะได้รับการเรียนครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอ่ะเพื่อนบอกว่าสิทธิ์เรื่องของการได้รับการศึกษาเชิญครับ
2: สิทธิในการเข้ารับการรักษาค่ะ
0: สิทธิจะได้รับการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับครับผมขอบคุณมากครับอ่ะเพื่อนบอกแล้วว่ามีสิทธิ์เรื่องของการเรียนการรักษาพยาบาลมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับแล้วมีสิทธิ์อะไรอีกไหมปรึกษากันได้นะครับทีนี้เราอาจจะยังนึกไม่ออกไม่เป็นไรในระหว่างที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้จะมีเพิ่มเติมมาให้นะครับลองมาดูสิทธิมนุษยชนก่อนนะครับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเพศสัญชาติศาสนาหรืออื่นใดอันนี้คือสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนที่พึงมีนะครับส่วนความเสมอภาคนะครับความเสมอภาคคือการที่ทุกคนมีสิทธิ์โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามนะครับอันนี้ช่วงแรกเห็นไหมทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันทุกประการแต่หมายถึงการได้รับโอกาสและความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันก็คือเรา เลือกไม่ได้จะเกิดเป็นคนจนคนรวยคนสูงผอมเตี้ยอ้วนแต่สิทธิ์ที่ทุกคนได้เท่าเทียมเมื่อสักครู่เพื่อนบอกแล้วว่าเรื่องของการศึกษาการรักษาพยาบาลและนะครับมีสิทธิ์อีกเยอะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมให้ดูนะครับทีนี้ความเสมอภาคทางเพศครูบอกแล้วว่าปัจจุบันเรามีกี่เพศโอ้หลายมากนะครับอะไรนะ L G B T Q แล้วกี่พลัสตอนนี้กี่บวก3บวกบวกขึ้นไปอีกโอ้โหเราไล่กันหมดไหมเนี่ยไม่หมดนะครับทีเนี้ยความเสมอภาคทางเพศก็คือไม่ใช่แค่เพศหญิงและเพศชายนะครับแต่หมายถึงทุกเพศมีสิทธิ์มีศักยภาพในการใช้โอกาสในสังคมและชีวิตเท่าเทียมกันก็คือสิทธิ์ของผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันถ้าสมมุติวันนี้เราจะต้องขึ้นรถประจำทางกลับบ้านเราเห็นผู้หญิงยืนอยู่เราจะลุกให้ผู้หญิงนั่งไหมอ้าวลุกทำไมอ่ะในเมื่อเนี่ยครูบอกแล้วว่าสิทธิ์เท่าเทียมกันฉะนั้นเรามาก่อนผู้ชายมาก่อนผู้หญิงก็ควรจะต้องคิดแบบนั้นจริงเหรอใจเย็นๆนะครับแนวคิดแบบเมื่อสักครู่ที่ครูบอกอ่ะใช่มันเป็นสิทธิ์ของเรามาก่อนแต่เมื่อกี้มีเสียงแว่วๆมาว่าอะไรนะมารยาททางสังคมนะครับมันควบคู่กันไปได้ฉะนั้นผู้ชายบอกว่าผมขึ้นรถมาก่อนผมมีสิทธิ์นั่งบนเบาะรถก่อนผู้หญิงขึ้นมาทีหลังต้องยืนใช่ไหมบอกแล้วถ้าเป็นสิทธิ์ทางสิทธิใช่แต่ด้วยมารยาททางสังคมและความเป็นสุภาพบุรุษนะครับผู้ชายก็ควรจะเสียสละหรืออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้คนที่มีสุขภาพอ่อนแอกว่าเรานักกีฬาใช่ไหมเราเป็นนักกีฬาเราก็ควรจะเห็นใจและมีการช่วยเหลือเพื่อนที่ดูสุขภาพอ่อนแอกว่านั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญของ

0: ความเสมอภาคทางเพศสำคัญอย่างไรก็คือมีกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดนะครับและคาดหวังว่าบทบาทของหญิงและชายควรเป็นอย่างไรแต่นะครับดังนั้นความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศจึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจในบทบาททางเพศและการมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมระหว่างเพศอันนี้ก็คือเราอยู่ในวัฒนธรรมไหนวัฒนธรรมเราเอางี้ครูไม่พูดถึงวัฒนธรรมชนชาติอื่นประเทศอื่นเอาแค่ของเรานะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องของกีฬามวยไทยใครรู้จักมวยไทยไหมมีใครไม่รู้จักบ้างดีกว่าทุกคนรู้จักใช่ไหมครับทีนี้ความเสมอภาคหรือเขาเรียกว่าไงการคาดหวังหรือความที่สังคมและวัฒนธรรมเราเมื่อก่อนไม่มีนักมวยผู้หญิงเพราะว่าอะไรเราจะไม่เคยเห็นผู้หญิงขึ้นเวทีมวยถูกไหมเพราะด้วยวัฒนธรรมเราเนี่ยถือว่าเวทีมวยของผู้ชายผู้หญิงไม่ควรขึ้นแต่ด้วยปัจจุบันนี้เป็นยังไงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการคาดหวังหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับทางสังคมเราฉะนั้นผู้หญิงก็เริ่มที่จะมีบทบาทนะครับทีนี้รายละเอียดของสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคของเราเนี่ยเราได้มาจากอะไรได้จากปริญญาสากลนะครับว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับอันนี้คือเอกสารที่ทั่วโลกร่วมกันทำขึ้นมานะครับมาดูคุณลืมถามอันนี้เราเห็นแค่2ข้อรู้ไหมว่าใครตอบถูกมีรางวัลพิเศษให้ปริญญาสากลมีทั้งหมดกี่ข้ออย่าเพิ่งเปิดรายละเอียด4มี4แล้วมี5มี4มี5 6 7 7มี8มี11ฮะมี3 9 10แหมขอแบบสรุปเลยเราคิดว่ามีกี่ข้อมี16ด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยที่ครูได้ยินมายังไม่มีใครถูก
1: มี3 4 2 3
0: พอแล้วไม่มีใครถูกครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับลองทายกันเล่นๆว่าปฏิญญาสากลมีทั้งหมดกี่ข้ออันนี้มันไม่ใช่คำถามอะไรหรอกครูแค่อยากรู้ว่าพวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันนะครับทุกคนเกิดมามีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกันเท่าเทียมเรื่องอะไรเท่าเทียมในเรื่องความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับสองไม่แบ่งแยกทุกคนนะครับไม่มีการแบ่งแยกว่าคนนี้เธอนับถือศาสนานี้ฉันนับถือศาสนานี้เราไม่ใช่เพื่อนกันเราไม่คุยกันข้อที่3นะครับสิทธิ์ในการมีชีวิตทุกคนพวกเรารักชีวิตตัวเองไหมเพื่อนคนอื่นก็รักชีวิตเช่นกันนะครับฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการมีชีวิตนะครับข้อที่4ไม่ตกเป็นทาสตกเป็นทาสคืออะไรถ้าครูทำงานเปิดอะไรดีเปิดร้านข้าวเปิดร้านอาหารแล้วพวกเราเป็นพนักงานแล้วครูจ่ายเงินเดือนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมอันนี้ถือเป็นทาสไหมแต่ถ้าใครมาทำงานปุ๊บทำไปเลยฉันไม่จ่ายตังค์อันนี้เริ่มที่จะเป็นทาสแล้วคือทำงานฟรีหรือโดนกดขี่นั่นเองนะครับข้อ5ไม่ถูกทรมานถูกทรมานในที่นี้รวมถึงการทำ

ายกันด้วยนะถ้าเราเล่นกับเพื่อนอาจจะหยอกล้อกันตีกันไปตีกันมาอันนั้นไม่ถือว่าเป็นการทรมานใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการทรมานหมายถึงทำรุนแรงเกินกว่าเหตุเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนั้นเรียกว่าการทรมานข้อที่6ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายแต่กฎหมายแต่

0: มีสิทธิ์ทางด้านกฎหมายเท่าเทียมกันนะครับข้อที่7อันนี้ที่ครูบอกว่าคือเท่าเทียมกันด้านกฎหมายฉะนั้นมีใครละเมิดกฎหมายได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะเราควบคุมการอยู่ร่วมกันโดยกฎหมายนะครับข้อที่8สิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนั่นก็หมายถึงมีใครมาทำร้ายร่างกายเราได้ไหมไม่ได้เพราะด้วยกฎหมายก็ระบุไว้แล้วว่าการทำร้ายร่างกายการทะเลาะวิวาทหรือการทารุณกรรมต่างๆมีบัญญัติไว้ว่าทำแบบนี้จะโดนโทษแบบนี้อะไรเงี้ยส่วนรายละเอียดลองไปดูในวิชาสังคมนะครับข้อที่9ไม่ถูกคุมขังโดยพละการอยู่ดีๆกลับบ้านพ่อจับขังไว้ในบ้านไม่ให้ออกอันนี้เรียกขังโดยพละการไหมเดินไปถึงปุ๊บเจอตำรวจตำรวจหนูมานี่จับใส่ห้องขังเลยอันนี้เรียกพละการยังเรายังไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับคือไม่มีใครที่จะสามารถกักขังนุ่งเหนียวเราไว้ได้โดยพละการยกเว้นเราทำผิดกฎระเบียบด้านกฎหมายหรืออื่นใดอันนั้นก็แล้วแต่เหตุนะครับข้อที่10ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมก็คือเราจะได้รับการดูแลทางด้านกฎหมายนะครับหรือกฎระเบียบอื่นๆด้วยความเป็นธรรมด้วยการเท่าเทียมหมายถึงไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนอยู่ในกฎเดียวกันนะครับข้อ11เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินเราเคยเห็นข่าวไหมเราดูข่าวดูอะไรกันบ้างไหมแล้วเราเคยเห็นคอมเมนต์ในข่าวกันบ้างไหมโอ้ยคนนู้นนิสัยไม่ดีจังเลยใช้คำว่าอะไรนะคนชั่วคนเลวคนไม่ดีคนต่างๆนานาแล้วตอนหลังศาลตัดสินมาว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาเราทำไงขอโทษแต่หนูขาลูกหนูเมื่อเราโดนว่าไปแล้วโดยที่คนอื่นเนี่ยยังไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะฉะนั้นนะครับเราเห็นเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ดูได้ชมได้เสพข่าวได้อย่าพึ่งตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะครับจนกว่าจะมีการตัดสินทางด้านกฎหมายจนถึงที่สิ้นสุดแล้วนั่นเองข้อที่12สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวครูถือโทรศัพท์อยู่กำลังจิ้มโทรศัพท์จะทำอะไรไม่รู้แหละอยู่ดีๆหนูเดินมาปุ๊บชะโงกหน้ามองเข้าข้อ12ยังละเมิดไหมละเมิดอ้าวเห็นไหมล่ะฉะนั้นทุกคนนะครับมีสิทธิ์แต่อันเนี้ยครูไม่แน่ใจว่าถูกกฎหมายหรือเปล่านะแต่เราจะเห็นความเป็นพ่อเป็นแม่ใครเคยโดนพ่อแม่แอบส่องในโทรศัพท์บ้างไหมโอ้โหอันนี้ละเมิดสิทธิ์ไหม
1: ละเมิด
0: แต่เอาจริงนะข้อนี้ครูก็ไม่อยากว่าอะไรหรอกเพราะลูกครูก็เล่นโทรศัพท์ครูก็หันไปดูครูก็ขอแอบละเมิดหน่อยหนึ่งอันนี้ด้วยความเป็นห่วงแต่บางอย่างนะครับที่เป็นข้อมูลข่าวสารหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งสำคัญหรือข้อมูลอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนควรให้คนอื่นดูไหมหรือเอกสารสำคัญนะครับอันนี้ก็ไม่ควรข้อที่13เสรีภาพในการเดินทางทุกคนมีสิทธิ์และเสรีภาพในการเดินทางแต่อาจจะมียกเว้นในบางพื้นที่อย่างเช่นเราได้ยินข่าวสงครามไหมช่วงนี้

0: ระหว่างชายแดนจะมีกฎหมายข้อหนึ่งเรียกว่ากฎอัยการศึกคือทหารเป็นผู้ควบคุมดูแลเขาอาจจะมีแจ้งว่าห้ามเข้าอันนี้เขาละเมิดสิทธิ์เราไหมจะบอกว่าไงดีอ่ะใช่ครับแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เขาห้ามเข้าเขาไม่ได้ต้องการจำกัดสิทธิ์เราไม่ได้ต้องการกักขังเราแต่ห้ามเพื่อความปลอดภัยนะครับบางที่จำกัดสิทธิ์อย่างสถานที่ราชการอย่างโรงเรียนเรารู้ไหมว่าปิดกี่โมง6ฮะ6โมง6โมงเย็นสถานที่ราชการปิด6โมงเย็นแต่สำหรับนักกีฬาหรือเพื่อนเราที่เล่นดนตรีซ้อมกันถึงกี่โมง6โมงครึ่งบางทีทุ่มหนึ่งอันนี้ก็มีการอรุมอร่วยกันนะครับข้อที่14สิทธิ์ที่จะลี้ภัยของประเทศเราอาจจะไม่เคยครูเชื่อว่าเราน่าจะไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้สิทธินี้นะสิทธิ์ในการลี้ภัยใครได้ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่เขามีสงครามกันอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ปลอดภัยเขาก็จะมีการอพยพและแจ้งเพื่อขอลี้ภัยมาในเขตปลอดภัยคือประเทศไทยของเรานะครับแต่ถ้าสมมุติเราขอลี้ภัยไปแล้วเราจะทำตัวตามสบายได้ไหมไม่ได้เพราะเมื่อเราลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่นก็มีกฎและระเบียบของประเทศเขาเหมือนกันนะครับข้อที่15สิทธิ์ที่จะมีสัญชาติและไม่มีใครสามารถมาปิดกั้นเราได้หรือห้ามเรื่องของสัญชาติพ่อเราเป็นคนไทยแม่เราเป็นคนไทยแล้วเกิดมาในแผ่นดินไทยฉะนั้นสัญชาติที่เราจะได้คือสัญชาติไทยนั่นเองจะมีคนมาห้ามครูบอกห้ามเธอห้ามเธอได้สัญชาติไทยห้ามได้ไหมไม่มีใครห้ามได้นะครับข้อที่16เสรีภาพในการแต่งงานและมีครอบครัวอันนี้ห้ามได้ไหมเมื่อก่อนที่เราจะมีการสมรสเท่าเทียมใช่ไหมเราจะเห็นว่าอาจจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันเขาไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีพันธะทางกฎหมายกันฉะนั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่หรือเขาบอกว่าฉันจะสร้างครอบครัวคือแค่คนสองคนคุยกันว่าเป็นครอบครัวแต่ด้วยกฎหมายรองรับไหมแต่เดี๋ยวนี้เราได้รองรับแล้วว่าชายกับชายหญิงกับหญิงสามารถแต่งงานกันได้และเรียกว่าครอบครัวได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับข้อที่17สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินครูเสียชีวิตลงไปทรัพย์สินก็จะตกสู่ลูกหรือพวกเราเนี่ยเรียนจบแล้วทำงานมีตังจะไปซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อที่พักอาศัยมีใครห้ามเราได้ไหมได้ไม่ใช่ได้ในที่นี้ห้ามได้คือที่เป็นของหลวงของวัดที่ปกติเราสามารถซื้อได้หมดถ้าเงินเราพอแต่ที่เป็นของรัฐอย่างเช่นโรงเรียนครูผมถูกหวยมาครับใช่ไหมอ้อขอโทษถูกลอตเตอรี่เนี่ยมีเงินเยอะเลยจะซื้อโรงเรียนซื้อได้ไหมไม่ได้เพราะนี้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของรัฐบาลนะครับคือทุกคนมีสิทธิ์ใช้เท่าเทียมกันเราถือครองไม่ได้ข้อที่18เสรีภาพในการนับถือศาสนาในไทยเราศาสนาประจำชาติคือฮะศาสนาหลักศาสนาประจำชาติของไทยคือพุทธใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ครูต้องไปคุยกับวิชาสังคมแล้วมั้ง
1: พุทธ
2: พุทธ
1: พุทธ
0: ศาสนาประจำชาติศาสนาหลักของประเทศไทยคือศาสนาพุทธแต่ในห้องนี้มีใครนับถือศาสนาอื่นอีกไหมโอ้โหแล้วครูไม่มีเลยแล้วครูจะยกตัวอย่างยังไงเนี่ยเรามีเพื่อนเราเนี่ยห้องอื่นนับถือศาสนาอื่นไหมฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของเราแต่ประเทศไทยเราไม่ได้จำกัดว่าใช่ครับเราไม่ได้จำกัดศาสนาว่าคุณจะต้องพุทธคุณจะต้องมุสลิมคุณจะต้องเป็นอะไรนะคริสต์ใช่ไหมฉะนั้นของเราเปิดกว้างนะครับข้อที่19เสรีภาพในการแสดงออกเรามีสิทธิ์ในการแสดงออกและรับข้อมูลข่าวสารต้องรับก่อนเรามีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางแต่ระวังอะไรระวังข่าวเท็จเฟคนิวส์นะครับและสิทธิ์การแสดงออกเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นอย่างเช่นเจอกันโบกมือบ๊ายบายสวัสดีได้แต่ถ้าตะโกนเสียงดังเป็นยังไงเพื่อนนั่งทำงานอยู่มีสมาธิดีๆอยู่เราตะโกนเสียงดังเราละเมิดสิทธิ์เพื่อนไหมเราละเมิดฉะนั้นทำอะไรเรามีสิทธิ์ของเราแต่ต้องไม่ละเมิดของผู้อื่นนะครับแล้วถ้าครูเดินไปครูมีสิทธิ์ใช่ไหมที่จะทักทายแล้วครูเดินยิ้มทั้งวันเลยอันนั้นมีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลข้อที่20เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติเรานัดกันเนี่ยพรุ่งนี้วันหยุดวันเสาร์เราไปเจอกันที่ไหนดี19ไร่ทั้งห้องนี้เลยนัดกันไปนั่งชายทะเล19ไร่กันผิดไหมไม่ผิดแต่ที่ครูบอกไงครับว่าบางช่วงมีประกาศกฎอัยการศึกบางช่วงมีอะไรเงี้ยที่ภาครัฐประกาศว่าห้ามชุมนุมเกิน5คนอันนั้นเราไปได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะครับยกเว้นว่าถ้าเป็นโรงเรียนเป็นวัดคนชุมนุมเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้การชุมนุมส่วนใหญ่เราชุมนุมเพื่อแสดงออกเรื่องของความคิดเห็นต่างๆอันนั้นถ้าไม่มีการประกาศใดๆเราสามารถชุมนุมได้นะครับข้อที่21การมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยคือเราปกครองประเทศเราได้อย่างไรคิดสิแอบอ่านใช่ไหมงั้นครูขอปิดก่อนลองดูเรามีสิทธิ์ในการปกครองประเทศคือการเลือกตั้งเลือกสสสสสสคือใครคือคนที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนของเรานะครับไปใช้สิทธิ์ในการจะเขาเรียกว่าไงสร้างสรรค์ดูแลเพิ่มเติมในงบประมาณต่างๆที่จะเข้ามาสู่ชุมชนและพัฒนาประเทศอันนั้นการที่เราไปเลือกตั้งเราถือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ร่วมปกครองประเทศนะครับแล้วประเทศไทยใครเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของแต่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับข้อ22ในการรับการดูแลและคุ้มครองจากภาครัฐคืออะไรทุกคนมีสิทธิ์ใช่ไหมที่บอกแล้วว่าจะเรียนหรือรักษาพยาบาลอันนั้นเราได้รับการดูแลการคุ้มครองจากอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจด้วยที่มาคุ้มครองดูแลเราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับข้อ23มีสิทธิ์ในการทำงานที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เรื่องของการตกเป็นทาสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำงานและได้ค่าตอบแทนอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็น

0: ทำนะครับและที่สำคัญอย่างหนึ่งเรื่องของความใจในการทำงานด้วยถ้าเราเห็นว่าเราอาจจะเคยเห็นว่ามีบางบริษัทให้พนักงานใส่หมวกสีเหลืองๆส้มๆอ่ะเคยเห็นไหมใส่ทำไมอ่ะบางบริษัทบางที่ทำงานนะครับอาจจะมีเรื่องของเป็นวัสดุก่อสร้างหรือเป็นโลหะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีการตกหล่นได้อันนั้นก็คือใส่เพื่อความปลอดภัยนะครับข้อ24สิทธิ์ในการพักผ่อนเมื่อเราทำงานแล้วสิทธิ์ในการพักผ่อนคือเราก็จะมีวันหยุดอันนี้มันมีในกฎหมายแรงงานอยู่แล้วนะครับหรือตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงอายุของเด็กและเยาวชนฉะนั้นกฎหมายก็จะมีแยกออกอีกว่าผู้ใหญ่มีสิทธิ์ในการพักผ่อนเท่าไหร่เด็กมีสิทธิ์เท่าไหร่นะครับข้อ25คุณภาพชีวิตที่ดีทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับมาตรฐานความเป็นอยู่นะครับที่พอเพียงและได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยเราไปโรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเป็นยังไงค่ารักษาพยาบาลในภาคเอกชนค่อนข้างแพงแต่ภาครัฐฟรีและมีการเขาเรียกว่ามีการอุดหนุนจากภาครัฐทำให้พวกเราเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายรวดเร็วและราคาอาจจะมีต้องจ่ายบ้างส่วนต่างในประเภทการรักษาพยาบาลที่ต้องใช้ยาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ค่าใช้จ่ายเราจะน้อยลงนะครับข้อที่26สิทธิ์ในการศึกษาเป็นยังไงสิทธิ์ในการศึกษาเพื่อนบอกแล้วว่าพวกเราเรียนถึงอายุหรือม
1: 3
0: ของพวกเราครูใช้คำผิดขอโทษของทุกคนได้สิทธิ์จนถึงม3แต่ของโรงเรียนเราพิเศษหน่อยคือของเราได้สิทธิ์จนถึงม6โดยใครเป็นผู้อุดหนุนโดยพระมหากษัตริย์นะครับเป็นผู้อุดหนุนของโรงเรียนเรานะครับอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อที่27นะครับมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมใครไม่เคยมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมเลยห้องนี้มีไหมเนี่ยถ้าใครบอกไม่มีนะครูอยากจะออกละเมิดสิทธิ์ไหมจะเดินเอาดินสอไปเคาะมือหมดเลยสงกรานต์ไปเล่นไหม
1: ไป
0: ลอยกระทงไปกันไหม
1: ไป
0: โอ้โหสงกรานต์ลอยกระทงแล้ววันเข้าพรรษาได้ไปเวียนเทียนไปเที่ยวงานวัดกันไหม
1: ไ
0: ปอุ๊ยครูน้อยใจแทนพระเลยอะสงกรานต์บอกไปกันทุกคนเลยลอยกระทงไปหมดแต่พอเข้าพรรษาพรรษาไปกัน
1: ไ
0: หมอ๋อทำบุญวันสงกรานต์โอเคอ่ะยังชื่นใจขึ้นมาหน่อยเรามีสิทธิ์นะครับในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมนะครับข้อ28สันติภาพระหว่างประเทศโอ้ข้อนี้จะกลายเราไปนิดนึงทุกคนสิทธิ์ในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศนะครับซึ่งจะเป็นกรอบให้บรรลุสิทธิ์และอิสรภาพที่กำหนดไว้ในปฏิญญานี้อย่างเต็มที่อันเนี้ยเรื่องของระหว่างประเทศอาจจะไกลเราไปซะหน่อยแต่ถ้าอนาคตข้างหน้าใครอยากเป็นนักการทูตลองศึกษาเพิ่มเติมดูข้อที่29เคารพสิทธิผู้อื่นเห็นไหมที่ครูบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทักทายเพื่อนไหมพูดคุยกันแต่ไม่ควรดังเกินจนไปรบกวนคนอื่นนะครับวันนี้อยากฟังเพลงจังเลยครูใช้หูฟังเปิดจนสุดเสียงเราละเมิดสิทธิ์ใครไหมแต่พ พอดีที่บ้านครูไม่มีหูฟังอ่ะมีลำโพงชุดใหญ่ๆอยู่ชุดนึงครูเปิดกระหึ่มดังทั่วซอยเลยมีน้ำใจไง
1: ไม
0: ่มีไม่มีคือไม่มีน้ำใจอ๋ออ่ะไม่มีสิทธิ์นะครับไปรบกวนคนอื่นนะครับข้อสุดท้ายไม่มีใครเอาสิทธิ์เหล่านี้ไปจากเราได้สิทธิ์ทั้ง29ข้อที่ผ่านมาเป็นสิทธิ์ของใครของทุกคนนะครับฉะนั้นข้อ30จึงบอกว่าสิทธิ์ทั้ง29ข้อที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสามารถภาคสิทธินั้นไปจากเราได้นะครับทีนี้มาสู่ใบงานที่หนึ่งสิทธิ์เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยกับความเสมอภาคทางเพศของเรานะครับครูอยากให้พวกเราลองดูใบงานใบงานอยู่บนโต๊ะแล้วใช่ไหมทีนี้ที่หัวใบงานเนี่ยสีเขียวคือสังคมเมืองไทยชนบทสีเหลืองสังคมเมืองใช่ไหมครับอ้อขอโทษสีเขียวสังคมในเมืองสีเหลืองสังคมชนบทส่วนสีใช้สีอะไรชมพูเหรอชมพูเข้มม่วงอ่อนหรือว่าสีอะไรอ่ะแล้วแต่เราจะมองละกันครูไม่จำกัดเรื่องสีละเป็นสังคมต่างประเทศทีเนี้ยครูเห็นแล้วว่าของเราเนี่ยอาจจะไม่สะดวกงั้นครูขอเป็นตัวแทนเลือกเลยได้ไหมเอาในชุมชนของเราก่อนที่เราจะไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยนะครับ3หัวข้อเนี้ยงั้นครูขอเรื่องเดียวก่อนขอในชุมชนของเรานะครับว่ามีปัญหาด้านความเสมอภาคทางเพศที่มักพบบ่อยในสังคมของเราเนี่ยมีไหมคืออะไรข้อที่3แนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราคิดว่าจะมีแนวทางอย่างไรและข้อที่4มีวิธีการแนวทางสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในสังคมในชุมชนของเราไหมชุมชนของเราเอาที่บ้านหรือที่โรงเรียนดีอ่ะขอเป็นที่โรงเรียนนะครับเพราะเราวัยของเราใช้ชีวิตในโรงเรียนเยอะนะใช่ไหมอ่ะลงมือได้เลยครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับนักเรียนลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับลองทำกับเพื่อนดูนะครับในใบงานนี้นักเรียนอาจจะเลือกหัวข้อทั้ง3หัวข้อที่ครูให้ไว้คือชุมชนในเมืองชนบทหรือต่างประเทศก็ได้หรือจะเอาเป็นหัวข้อแบบเพื่อนในห้องต้นทางก็ได้นะครับว่าอาจจะเป็นในชุมชนของนักเรียนนะครับทีนี้กี่นาทีเสร็จเลยเหรอ
2: 10คร
0: ับ มี20มั้ย20นาท
2: ีอ่ะ30นาที
0: ขอสักไม่เกิน10นาทีนะครับลงมือได้เลย

0: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเสร็จกันไหมสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับของนักเรียนทำกันเรียบร้อยไม่เอ่ยลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับส่วนของพวกเราใครพอที่จะออกมานำเสนอได้ไหมว่ากลุ่มของหนูกลุ่มของผมมีแนวคิดอย่างไรกลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่สามและกลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่สามก่อนเชิญได้เลยครับมา
1: ปัญหาที่พบในกลุ่มที่หนึ่งก็คือในสังคมเมืองของโรงเรียนเรานะครับคือปัญหาคือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คือการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคล

0: ที่ทุกคนควรจะได้รับครับ
1: วิธีการแนวทางสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในเพศในสังคมนะคะ 1. พูดคุยในการเสมอภาคทางเพศ 2. ตั้งศูนย์อบรมให้ความรู้ในเรื่องเสมอภาคทางเพศ
2: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เมื่อสักครู่เป็นแนวคิดของกลุ่มที่3ใช่ไหมครับกลุ่มที่5เชิญต่อได้เลยครับมา
3: ปัญหาความเสมอภาคที่กลุ่มหนูพบนะคะคือการล้อเลียนรูปร่างค่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะคือมีบทลงโทษสำหรับบุคคลที่กลั่นแกล้งและคุกคามทางเพศค่ะวิธีการแนวทางนะคะเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมนะคะสร้างความตระหนักให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าให้ทุกคนได้รู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพในเรื่องเพศค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นแนวทางกลุ่มที่5ใช่ไหมครับทีนี้ความแตกต่างระหว่างเพศเชื้อชาติศาสนานะครับไม่ควรเป็นเหตุในการที่เราจะเลือกปฏิบัตินะครับว่าฉันจะทำอะไรกับใครยังไงเป็นกรณีพิเศษทุกคนไม่ว่าจะเพศเชื้อชาติศาสนาใดควรจะมีสิทธิ์และเสรีภาพเท่าเทียมกันนะครับสำหรับภาคเรียนที่1นะครับก็ครูขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพียงแค่นี้พบกันใหม่นะครับในภาคเรียนที่2ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2
0: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
2: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
2: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
3: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
3: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอเราเ
3: คยไม่ได้วิ่งนะ
0: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหมเราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
2: เคย
0: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
3: เ
0: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นยังไง
3: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิวมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มส่งตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับ ในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ
1: หรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
0: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตอนนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้ผาโมกคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่ที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ำหั่นเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นอาจจะเป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณะโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับ
ไม่มีคนมาดูแล

ถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอ็นเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินตมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นเราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดี
อย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเอง

ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรม

บารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวหรือเอาชนะนางจินตมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่เพียงอย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคภาษาลาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าหอมโฮมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าโฮมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโอ้โหคำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่าเฮือนก็หมายถึงนะคะเรือนหรือแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นม่างเฮือนจึงหมายถึงหรือบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปแล้วนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาไทยในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่ได้เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับเส้นทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำเดิมในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้

คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะห้อมห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะไปต่อนะคะม่านเหือนม่านเหือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะไปต่อนะคะหองน้ำหองน้ำหมายถึงร่องน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะป้านน้ำป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทางเส้นทางหมายถึงถนนนะคะและคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห่อเฮือนห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะฮอมสระอค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คืออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะเหมือนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้านล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าม่อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าฮอมค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเพราะเราเรียนไปแล้วและคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าอ่านว่าเดินบ้านเพราะมีการเขียนสะกดที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะไปเลยนะคะสระเอค่ะเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะดอเด็กน้อยค่ะม้วนหัวนะคะคุณผู้ชมคะจากด้านล่างค่ะลงมาอีกครั้งนึงค่ะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนม่อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเขียนนะคะจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยแบ้แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนจากม้วนหัวข้างบนค่ะม้วนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปต่อเลยค่ะม่านเหือนม่านเหือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะ

คะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็แสรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม่างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะฮอเฮือนค่ะนะคะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปใช้ประกอบเป็นสระเอือนะคะคืออโอค่ะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเขียนหัวจากด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนนะคะจบด้วยนอนกค่ะนอนกจำได้นะคะด้านบนค่ะจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รูปสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระในภาษาลาววางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางสระอือนะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอือไว้บนกับฮอเฮือนค่ะนะคะขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้คำว่าเฮือนค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะออโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงองัวค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะนอนกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระอนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าหองน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็นถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนตรงระดับบรรทัดค่ะเดียวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยนอนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอีค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้านน้ำป้านน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะลากลงมาข้างล่างคำว่าป้านนะคะสะกดตรงตัวค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่มิโทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท่อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาก็มีหัวค่ะม้วนเลยนะคะ

0: ปิดท้ายด้วยง่องั่วค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงั่วหรือวัวหางยาวค่ะง่องั่วค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะลงมาที่หม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะม้วนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคำว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
1: นางน้อยข่อยฮู้ว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
2: ่เออแม่นแล้วมีหยังคำแพง
1: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีไก่นี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท
2: ้เฮือนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมาน้ำย้อนว่าเฮือนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอมน้ำก็เลยท่วม
1: เจ้าก็เลยมั่งเฮือนสั่นหวา
2: เออแม่นแล้วข่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปุกมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่คอยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
1: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนคอยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
2: ่แม่นแล้วคอยเอา
1: ที่เฮือนเจ้าก็เลยน้ำบ่ท่วมอีกเนาะ
2: ถ้าว่าน้ำมาหลายคอยก็เฮ็ดคันดินปานน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
1: เฮือนคนลาวสมัยมักพากันถมดินและยกเฮือนเนาะแนวนี้น้ำมันบ่มีทางไหลย้อนเฮาพากันถมดินสูงแข่งกันน้ำมันก็เลยบ่ท่วม
2: ค่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
1: เส้นทางหลายเส้นก็ปั้นดินคูนสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ำกว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุให้น้ำบ่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
2: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงอีดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งใหญ่อยู่แคมทางหันแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่าเฮือนแนวนี
1: ้ข่อยว่าจะมาอีต้นข่อยนี่แนวไหนข่อยสิมีเงินมามั่งเฮือนและยกเฮือนใหม
2: ่เออข่อยก็ลืมคาแต่ว่าถึงเฮือนแคมทางของผู้อื่นเนาะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกัน
1: แม่นล่ะ
2: ข่อยบ่ฮู้คักดอกเรื่องมั่งเฮือนยกเฮือนน่ะผัวค่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
1: เอาเว้ามาดนๆนี่เจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่า
2: เออค่อยสิถามผัวค่อยให้เด้อ
1: โอ้ขอบใจเด้อค่อยไปก่อนดอกซั่นน่ะ
2: เอาโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดี
0: คุณผู้ชมคะคงจะงงๆกันบ้างนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลความหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะเราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะค่อยว่าเจ้ามาอีโตนข่อยนี่ค่อยว่าเจ้ามาอีโตนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำ

0: ัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าค่อยนะคะหมายถึงชั้นค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าค่อยได้เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนคอยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะค่อยบอกหูคักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะค่อยบอกหูคักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้านยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้เกี่ยวกับสำนวนลาวค่ะคำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกนะคะดอกหมายถึงหรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะมั่งเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกเฮือนก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคนลาวนะคะนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงค่ะนะคะโดยใช้เสานะคะเป็นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนะคะน้ำท่วมค่ะคนลาวนะคะก็จะยกบ้านค่ะยกแบบไหนคะไม่ได้ยกหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนเสาบ้านค่ะคุณผู้ชมให้มีขนาดสูงขึ้นนะคะเราก็หมายถึงยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะภาษาลาวเรียกว่ายกเฮือนส่วนคำว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องมั่งเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคำว่ามั่งเฮือนและคำว่ายกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะพอรวมกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามในคำว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
1: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอจากคำม่วนตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศและทิศด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยดังนั้นคำม่วนจึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมที่สำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม่วนนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพาน

0: อันนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม่วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม่วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักที่เมืองท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม่วนนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม่วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง
1: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากแหล่งความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุ๊ดครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุม
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
0: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
0: ังนั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตัวเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
0: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
1: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
0: ๆ
1: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
0: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
1: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
0: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
1: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
0: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันทีนี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะอาจารย์ครับทีนี้ในเรื่อง

0: ื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พอจะอธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
1: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
0: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
1: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
0: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
1: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
0: เพราะว่าอยู่ติดจีน
1: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบ1,000กิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอด
2: ได้
1: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
2: ้
1: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ปลูกในพม่า
0: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
1: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
2: การเมือง
1: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
0: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
1: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐ นะครับลัทธิของชาติพันธุ์เช่นลัทธิกะเหรี่ยงลัทธิมอญลัทธิไทยลัทธิขยายลัทธิยะไข่นะครับซึ่งลัทธิต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นลัทธิกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษา
0: อ
1: ังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกว่าเติบโตและ
0: รู้
1: ใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับ ก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็
0: น
1: เกาะสองหรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคตเ
0: พรา
1: ะว
0: ่
1: าย
0: ังไม่ยุติง่าย
1: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
0: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
1: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่ายูนิตี้อินไดเวอร์ซิตี้เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
0: ที่ต้องติดตามก
1: ัน ใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ยทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
0: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
1: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
0: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์
1: ครับ
0: และวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลย
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองนี่ความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นคือว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ละนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับ ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั้
1: งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตัวนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
0: แล้วก็มี
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: เป็นทะเลสาม
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ยเราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช
1: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อ
1: ินเดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล
0: ้
1: วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
0: เพราะ
1: ว่าประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิ
0: ครับ
1: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
2: คือรถมาไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นเมล็ดทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา

0: เราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานําอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
1: คนละนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ํามันนะครับน้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
0: ับ
1: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูป
0: ถึ
1: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
0: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
1: ยิ่งเขาเรียกว่าลดนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
0: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
1: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
0: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
1: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
0: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
1: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
0: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
1: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่อย่างพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบเนี่ยก็จะทำให้แรงงานเนี่ยมีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาสอีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
0: หากเดิน
1: ใช่หากเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
0: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศร

0: ศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
1: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
0: บ
1: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
0: เดิมอยู่แล้ว
1: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
0: ้
1: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้น
0: ครับ
1: อาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนนะเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
0: น้อยมากน้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
1: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้ว
1: ครับ
0: ตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธรรมรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมAM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กลุ่มหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคื อเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็จะแสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มาก
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีอาจจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
1: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
2: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
1: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
2: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค
0: ่ะนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานคืออะไรคะ
2: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้ตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay, จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ อย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอนเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอน Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของความอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่

0: แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันถือบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกโอเคแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: โอเคแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญาไมตรี
0: และการค้านะครับเราถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสารานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: แก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่
0: เสื้อคลุย
2: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราคิดว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ ได้มอบ
2: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
2: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
0: ่
1: ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่ค่ะ
1: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
2: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
1: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร
1: ์
0: วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ
0: ์แนะนำต่อไปคือว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
2: ถมทอง
0: ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิรัญญามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
1: ที่
2: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทยนะครับ
2: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้
1: What about this?
3: จะ yes. เป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
2: จะเป็นเครื่อง ถมทอง
0: ถมทอง
1: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
2: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
1: ชิ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้กับนาง
2: เรา
0: ปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าส
2: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินเพียร์สว่ารัชกาลที่4นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อกันระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเราฝีมือของช่างไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตัว
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: เฮ้มขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งมาทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
3: หรอไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: ดูจากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัตตากี
0: เนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็โตริมากาเซ
1: เอาล่ะที่นี่แหละเมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: เตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะ ประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่า

0: เป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงอะนะบรูไนอะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: ที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
3: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
5: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95 ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2520ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
2: ห้องโลก10+1อา

0: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยจุ่มยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้เหรอครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไง

0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
0: จริงดิงั้นรีบไปกับเธอตะวันโอเคครับไปกันเลยเนซ่าเฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
1: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
0: เอาล่ะไปกับเธอตะวันมาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนนะ
1: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
0: อาฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
2: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
1: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
2: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
3: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
2: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการเรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
0: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
2: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
0: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
2: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
0: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
2: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
0: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
2: ใช่แล้ว
1: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
2: เฮ้อนั่นทริกกี้นี่นา
0: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย
4: จ๊อกฮะฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
2: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทริกกี้
0: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
2: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
0: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
2: นีซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่า

0: ภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: January is the coldest month. What you just heard was a comparison of the weather. You might not notice it, but in everyday life, we often compare people or things we see every day. Therefore, it is important to know how to make comparisons in English. Here are some rules to help you make comparisons in English. First, if the adjective or describing word has one syllable, you can add er. For example, small, smaller, big, bigger, nice, nicer. Now you try hot, hotter, old, older, rich, richer. Second, describing word has two syllables but ends in y, you can change it to ier. For example, happy, happier, lucky, luckier. Now you try pretty, prettier, angry, angrier, lovely, lovelier. Third, with other English adjectives with more than two syllables that their endings can't be changed, you should use the word more followed by adjective. For example, more handsome, more beautiful. Also, if you want to compare two things, you should use the word than. He's younger than me. Jen is more beautiful than Kate. When you want to say something that is similar, you can use as. For example, Ben is as tall as his father. The black shirt is as big as the blue shirt. And when you want to say one thing less than the other, you can use not as. For example, this chair is not as comfortable as the one I have at home. Now you compare these two books. The yellow book is not as thick as the green book. Remember that some adjectives can be irregular and change form when you make comparison. For example, good, better, bad, worse, far, further.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 4:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: กิ๋งจ่าคุยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าคุยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำเดียวนี่แปลว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามเอ๊ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใช้คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของ

คนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไทยดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไทยการทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้ง2คำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาช่วยให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันเอ๊แล้วคนเวียดนามกล่าวทักทายและกล่าวลาด้วยคำว่าจ่าวลอยๆคำเดียวหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่เราจะสวัสดีเราต้องมีประธานและกรรมตามด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราสวัสดีใครนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างการใช้คำว่าจ่าวเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในภาษาเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมจ่าวดิแอมจ่าวเถยแปลว่าน้องสวัสดีอาจารย์ในภาษาเวียดนามลูกศิษย์นะครับจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมหรือน้องนะครับใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับหรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูหรือผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นการทักทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเถยจาวแอมแต่ใช้คำว่าจาวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยคแต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทำให้ประโยคสุภาพซึ่งก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวแองจาวแองแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคำว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทำให้บุรุษสรรพนามเป็นผู้หูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะครับหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือจาวกากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่งการทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่า

ไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว50ปีนะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คำบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคำแรกนะครับพร้อมกันองนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวจะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าองหวางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะใช้คำว่าบ่าเหมือนกันนะครับคำว่าบ่าใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือเหมือนองค์ตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับใช้กับผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถู่เตืองบ่าถู่เตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์กนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจูจูนะครับใช้เรียกผู้ชายวัยทำงานที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40นะฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันเองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะแปลว่าพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ดนะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวเองเบิร์ดอะจาวแองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวแองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบาร์จูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันคู่แรกเลยนะครับใช้คำว่าหมิงกับคำว่าบ่านนะฮะคำว่าหมิงเป็นบุรุษสรรพนามที่1ใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่า

อ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2ใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากับผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมุติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบานจาวบานนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเกิลเต๋อกับเกิลนะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่1เหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำว่าหมิงนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเกิลเกิลนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2นะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมมากกว่าคำว่าบ่านนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอกันจึงนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไรนะครับเฉลยนะฮะจาวจีอะจาวจีอะหรือแอมจาวจีอะนะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊แล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับพร้อมกันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อนนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยจาวองอะนะครับจาวแปลว่าสวัสดีองแปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นจาวองอะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณตาค่ะนะฮะต่อมาพร้อมกันจาวบาอะจาวบาอะแปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาจาวเถยอะจาวเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับต่อมาจาวโกอะจาวโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาจาวแองอะจาวแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาจาวจิอะจาวจิอะสวัสดีพี่ผู้หญิงนั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีน้องนะครับเราก็สามารถพูดว่าจาวแอมได้ต้องมีอะไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่นอนเรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจ่าวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่จ่าวจ่าวซินจ่าวซินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาวโกสาวโกสาวแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะตัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆจ่าวอังจ่าวอังจ่าวจิจ่าวจิจ่าวแอมจ่าวแอมเรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจาวกากอังจาวกากอังจาวกากจิจาวกากจิจาวกากแอมจาวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับองค์

0: Ba. Ba. Bác. Bác. Chủ. Chủ. Cô. Anh. Anh. Em. Em. Cháu. Cháu. เราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาคจูโกหากผู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้มิงมิงบานบานเช่นจ่าวบานจ่าวบานเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าจ่าวจีอะจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะหรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15เราควรทักทายว่าจ่าวเจ๋าจ่าวเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับจ่าวองอะจ่าวองอะจ่าวบ่าอะจ่าวบ่าอะจ่าวเถยอะจ่าวเถยอะจ่าวโกอะจ่าวโกอะจ่าวอังอะจ่าวอังอะจ่าวจีอะจ่าวจีอะจ่าวแอมจ่าวแอมยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
1: แอมจ่าวเถยอะ
0: จ่าวแอมจ่าวไหนเถนาวแอมก็แขว่ของ
1: แอมกำเอิญเถยแอมแขว่อะก่อนเถยเถนาวอะ
0: จ่าวไหนตัวคงแขว่ลำโฮมไหนก็เวียกสีเดี๋ยวตัวซุปของ
1: แอมเด่นโนไปอะ
0: เบิงเดือก
1: เถแอมซินแฟเวอะ
0: เบิงแฮนกับลายแอมเลนเซาเนี่ย
1: เวิงแอมเจ้าเถยอะ
0: เออเจ้าแอม
2: คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามานะครับอย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับเต๋าขงจื้อนะครับลัทธิเต๋าลัทธิขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนามครับ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
3: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา
2: ไม่มีศาสนา
3: ไม่มีศาสนาในบัตรประชาชนจะเขียนว่าไม่มีศาสนา
2: oh.
3: นะฮะส่วนอีก 20% มีศาสนา นะครับซึ่งศาสนาที่เยอะสุดในจำนวน 20% นี่คือพุทธมหายาน นะครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต
2: ์
3: นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1% นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่

0: ไม่มีศาสนาเอ๊แล้วเขานับถือศาสนาอะไร
1: ใช่
0: ไ
1: หมฮะกำลังสงสัย
0: ใช่ครับคือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นหลักนับถือบรรพบุรุษเหมือนคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยืดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทำงานการงานดี
1: คือแต่ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
1: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสำคัญกับเขาใช่ไหม
0: ใช่ครับสำคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
1: ะ
0: ทุกคนในบ้านต้องกลับมาน ะครับ
1: หรือว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
0: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำบุญอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆนะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุ๊ดเวียดนามหรือวันเต๊ะเนี่ยหรือตรงกับวันตุ๊ดจีนของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอกตัญญูเลย
1: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: เพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธ
1: ุ์54
0: นะ54ชาติพันธ
1: ุ์เยอะมากๆ
0: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนถ่ายคนถ่ายคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
1: มีคนไทยด้วย
0: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามเนี่ยจะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะครับจะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะ
1: ครับให้ความสำคัญกับเขา
0: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จักเขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกๆชาติพันธุ์ในประเทศ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูกออันยองอันยองฮาเซโอรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: โอตเทเคชินาโซโย
1: ชัยชินาโซโยตุ้นชิโตชัยชินาโซโยเ
0: น่ชัยชินาโซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุ้นล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แปล
0: แปล
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: 육
0: 육
1: 칠
0: 칠
1: 팔
0: 팔
1: 구
0: 구
1: 십
0: 십
1: ต่อไป11
0: อ๋อ11ก็คือ11
1: เหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 10 plus 1แล้วก็11 12นับตั้งแต่1ถึง10ได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็น10 in 10ยี่สิบสามสิบสาไปเรื่อย
1: ๆได้ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: เสียงคล้ายคนไทยมากเลย
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: 20
1: แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: 2 plus 10ก็203 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100คือว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000 1,000 1,000นี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
0: อ๋อหมื่นคือมันนะครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่ฉิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
1: มันค่ะ
0: มันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่าอีมันสามหมื่นกว่าสามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลลีสามสาโอรูชิลพายกูชิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านเหรอครับอาจารย์
1: ก็มีอีกค่ะแล้ว1แสนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: หมื่นคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็123 4567
0: สมมุติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: ค่ะคงหรือว่ายองก็ได้ก็0เรียก2อย่างคงหรือว่ายอง
0: แต่ว่าตรงที่นิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตรงที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่าย
0: อง
1: ใช่ค่ะแล้ว010ก็คง10
0: คง10
1: 1 2 3ก็1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7หมายเลขโทรศัพท์ก็010 123มีขีดด้วยใช่มั้ยคะแล้วก็เรียก
0: อ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอร์ด้วยค่ะ010 123 4567
0: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของนี่ใช้ยังไงครับ
1: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: อีก็얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
0: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
1: อีก็얼마예요คือว่าอีก็นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไรคะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไรคะอีก็얼마예요
0: ถามได้เลย
1: นี่อันนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีก็อันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจอก
0: ็
1: ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีก่อนนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชื่ออันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีก็ชอก็คือก็ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000 won10,000 won만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับมานุนเอเอโยติดเอเอโยใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
0: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
1: คะถ้า10,000 won ก็10,000 won เอเอโย
0: 10,000 won เอเอโย
1: 1,000 won คือ1,000 won เอเยอ
0: 1,000 won เอเยอ
1: ค่ะถ้า2,000 won 2,000 won เอเย
0: อผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
1: 15,000 won ก็15,000 won เอเยอ
0: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
1: 너무비싸요
0: 너무비싸요
1: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
0: ได้ไหมครับ
1: ค่ะ좀 깎아주세요좀 깎아주세요
0: 좀 깎아주세요
1: 좀คือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้ายังไงล่ะคะ
0: อ้อนวอน
1: ให
0: ้หน้าสงสาร
1: 좀 깎아주세요อิ่มด้วยดีค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 전화번호가 뭐예요?
1: 네?
0: 전화번호가 뭐예요?
1: 아, 02-354-5730이에요.
0: 02-353에?
1: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
0: 아, 감사합니다.
1: 네.
0: 전화번호가 뭐예요?
1: 네?
0: 전화번호가 뭐예요?
1: 아, 02-354-5730이에요.
0: 02-353에?
1: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
0: 아, 감사합니다.
1: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

อัญยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับ

0: เรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนทัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเ
0: ซเ
1: ด
0: ทเนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอเดล
0: ยอเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5นะยอลทูลเหมือนกันค่ะยอลเซถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อันได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกัน5 6 7 8 9 10แล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷ก็ถ้ามีลักษณะนาม열한열두열세열네แล้วตั้งแต่15 15 16 17 18 19 20 20ก็20ค่ะแล้ว10 20 30 40ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็10คือว่า열20ก็20 30ก็30 40ก็40ถึง100ก
0: ็
1: แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
0: ครับ
1: แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซารัมฮันเหมียงคนคือซารัมด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่าฮันเหมียงแล้วคนสองคนซารัมทูเหมียง
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามก็ชั้นแก้วคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่า물แล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือ병น้ำ1ขวดมูล1 병ถ้า2ขวด2 병3ขวด4 병ถ้าม้า1ตัวตัวเกาหลีก็มารีก็ม้า1ตัวแก1มารีแก2มารีแก3มารี
0: แปลว่ามารีนี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
1: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมว고양이1มารี고양이2มารีได้เลยค่ะใช
0: ้
1: ก
0: ับ
1: สัตว์ได้เลยค่ะ
0: อย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
1: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเคียวเล่รองเท้า1คู
0: ่
1: ชิมบัล1เคียวเล
0: ่
1: 2คู่ชิมบัล2เคียวเล่อันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
0: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
1: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
0: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
1: มือไม่ได้แล้วค่ะ
0: แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกัน

0: กลางเรียกไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้แคค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแคฮันเกะทูเกะอย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คสั่งฮันเกะโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก็เช็คสั่งฮันเกะเก้าอี้อันหนึ่งอันก็เอจ้าฮันเกะใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกเช่นแอปเปิลซากวาฮันเกะแอปเปิลหนึ่งอันหรือลูกใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันฮันเกะ
0: ตรงนี้
1: ซากวาทูเกะแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
0: นี่เป็นข้อห้าม
1: เลยค่ะห้ามใช้กับคนคือ
0: เม
1: ียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้ปุ่นหนึ่งท่านทำบุญถูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะทำบุญถูแต่บุญใช้กับคนคือฮันเมียงเป็นธรรมดาฮันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
0: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
1: เราว่าหลายหลายคนเหมือนกันค่ะยอร์โรเมียง
0: ยอร์โร
1: ก็หลายหลาย
0: อ
1: ย่างเช่นหลายหลายคนยอร์โรเมียงหลายหลายที่ยอร์โรกดได้เลยค่ะ
0: หมาแมวหลายหลายตัวอะไรงี้ก็ใช้ยอร์
1: โรมารีได้เลยค่ะแต่หลายหลายอ่านยอร์โรแ
0: ค
1: ่ได้หมดเลยค่ะ
0: ก็เพิ่มยอร์โรเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเลยครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
1: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะออโซเซโอบอชาจูเซโอซากวาอิสเซโอซากวาทูเกจูเซโอยอกิอิสมิดะคำสามนิดาโตโอเซโยประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
0: แปลว่าอะไรบ้างครับ6ประโยคนี้
1: จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าช้อนเข้ามาค่ะโอโซเซโ
0: ยเหมือนยินดีต้อนรับค่ะ
1: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโบชาจูเซโยโบชาจูเซโยโบแปลว่าอะไรชาจูเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโบชาจูเซโยอยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็ซากวาอิสโซโยซากวาอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีไหมคะซากวาอิสโซโยแล้วก็ขอแอปเปิ้ลส่งลูกซากวาทูเกะจูเซโอซากวาคือแอปเปิลทูเกะคือส่งลูกทูเกะจูเซโอก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกซากวาทูเกะจูเซโอจูเซโอก็ขอนั้นใช้ได้ที่เหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมจูเซโอแล้วขอกาแฟคัพพี่จูเซโอขอเงินดอนจูเซโอใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기있여기ก็ที่นี
0: ่
1: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다ท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะแล้ว또오세요또คือว่าอีกครั้งนึง오세요ก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
0: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
1: ค่ะเหมือนกัน
0: ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
3: 뭐 찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요어서오세요뭐찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요.
3: 감사합니다. 또 오세요.
1: 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요.

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับกีฬาซีเกมอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซีย

ซีเกมส์นะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2

0: ต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮิโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมาปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมี2ตัวโมโดกับโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกม2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดนึงมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโมโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะก็จะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ของปีนี้ซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: วันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงอื้อน้ำไม่ได้ที่นี่โอ้ไม่เป็นไร
0: แน่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะกลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ปุ๊บวันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้าเชียร์เป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงออกหรือเปล่าได้ผมเล่นไงต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟจะมีบิวตี้ฟูลโชคดีครับเขาเริ่มยืนราคาวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายานนะครับเปิดแค่นี้เคบเคบเสนายานโอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: กับคุณฮิโร่ไม่ใช่เหรอคะนั่นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 5-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
3: ใช
0: ่และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
4: ท่านไหนเพราะได้ยินว่าเพลงชาติเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
4: เริ่มแล้วเฮ้ย
1: sorry sorry
4: อร่อยโอ้ยอยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กมันก็ไปดีกว่า
0: คุณฮิโร่คะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
4: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
0: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถ
4: ึ
0: งทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่ค่ะ
4: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะครับโอ้เวลานี้บุญใหญ่ปีเขาลำบากเนาะเสียงดังมาก
0: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1-0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นเป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
1: อู้ยังยังอู้
4: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเคือตอนนี้นะได้ยินเสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็พอเสียงกันดีเชียร์เสียงหอนิดนึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้มากนักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลย
0: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาใน4เกมครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
5: ขอทนนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศ4เกมอาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
6: โอเคให้เข้าไปดูไหม
5: สวัสดีHello. Do you have any competition today?
7: Yeah, we have soccer.
5: Soccer, football. Oh, yeah.
7: With Thailand.
5: Oh, yeah. I come from Thailand, Thai team. Okay, โชคดี สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดี Okay. Let's play together today. Okay, see you later. กำลัง ไม่ใช่กำลัง โอ้คุ้ง โอ้คุ้ง Okay, bye bye. Thank you.
8: Hi.
5: Bye bye Singapore. I'm going to see your football today.
8: Are you supporting us?
5: Yes. Okay.
8: Thank
5: see you later. บูไนนะฮะผมเข้าไปประเทศบูไนนะฮะสวัสดีครับปากี
6: เข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ excuse me เอมาสิงคโปร์ครับง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยไปเลย excuse me I come here cheer Singapore today yeah what do you think football today Singapore Indonesia
8: it will be a good fight
6: yeah good fight yeah. okay

0: ครับสิงคโปร์นะครับโอ้เข้ามาอาเซียน thank you thank you terima kasih สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคราวนี้คิดว่ายังไงครับซีเกมนะครับ
1: คิดว่าเราต้องทำให้ได
0: ้ให้ได้เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อด้วยกันครับครับขอบคุณมากครับครับอ๋อนี่มาเลเซียนะครับเฮ้ยภาษามาเลเซียสมาปากีก็ไปดูนะครับสมาปากีHow are you this time, the game?
2: Fine, thank you.
0: What kind of sports is popular in Malaysia?
2: Like football, for instance, we are doing okay at the moment. We managed to beat Thailand 2-1.
0: Yeah.
2: Diving. And bowling.
0: So, good luck.
2: Thank you very much.
0: Thank you. Oh, แป๊บเดียวครับ ก้าวเดียวครับมาประเทศเรานะครับลองเข้าไปดูสบายดีสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่ดีโอเคแต่มาสามีผมไม่ดูเข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอกใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับสวัสดี I forget hello how can I say in Malay
3: Bengalaba
0: okay.
3: สวัสดีครับ
0: Bengalaba
3: yes
0: okay this time how about this time in my team Myanmar how many person come here
3: eight preparation everything for the 2030
0: okay
3: the next host country in Myanmar
0: yeah right
3: so
0: two years later right
3: yes
0: oh, okay
3: so we have prepared a lot so we have come a lot of people
0: yeah
3: and then all is one over 1,000 for the observer and also for organizing committee so this time we come a lot of people over 1,000
0: for research everything
3: yes.
0: How about the sports popular sports in Myanmar this time
3: football
0: or something
3: in Myanmar is
0: Sepatakro? Yeah. Oh, okay.
3: Thailand is very good. I know that.
0: Yeah. I think so. Yeah, Sepatakro is good. Yeah.
3: So only we are most important to prepare for the 2030.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Maybe I will go there too.
3: Welcome.
0: Okay.
3: Welcome.
0: Good luck. Thank you very much.
3: Yeah. Thank you.
0: Yep.
3: Yeah.
0: Thank you. นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะเข้าไปดูนิดนึงนะฮะมาบุไฮมาบุไฮ I'm coming from Thailand.
4: Yes.
0: Can I come in a little bit with camera?He's coming. Okay. Hello. Hi. How are you today?
5: I'm fine. How about you?
0: Yeah, I'm fine. I'm come from Thailand.
5: Thailand.
0: Yeah. Can I ask a little bit about the Philippine team?
5: Yes.
0: Yeah. Oh.
4: Maybe you can go back later.
0: What's this?
4: Philippines.
0: Oh, Philip. Oh, thank you.
4: Yeah.
0: Thank you very much. Oh, ใจดีจังเลยใจดีจังเลย I just want to know like what kind of sports popular in Philippines now?
4: Basketball is the
0: boxing. Oh, PBA.
4: Yeah.
0: Philippine Basketball Association. I went Philippines last week.
4: Strong in basketball here.
0: Okay.
4: No one can beat Philippines.
0: Okay. It's the best.
4: Yeah, even Thailand.
0: Okay.
4: Just joking.
0: No, it's okay. Basketball.
5: Boxing.
0: Oh. Pacquiao is a hero in Thailand too. He love.
4: Yeah. You love Pacquiao?
0: Yeah, of course. Pacquiao. This time also very strong. Philippine.
4: Boxing, yeah.
0: Yeah, boxing, right?
5: Yes.
0: Okay.
4: What else?
0: What about football?
4: Maybe taekwondo, billiards.
0: Oh, billiard! I saw many places there.
5: Wushu.
0: What?
4: Girls.
3: Yeah.
0: Women.
3: Very good, women.
0: Oh, you're very good. Beautiful. You are showing Thailand TV now.
5: Yeah.
0: Philippine woman, representative Philippine woman. Okay, thank you very much.
4: Okay.
0: Good luck. Thank you for being here. Xin chào. Sawadikap.
6: Sawadikap.
0: How are you?
6: Come from Thailand?
0: I'm from Thailand.
6: Yeah.
0: I went to Vietnam many times.
5: Oh.
0: Yeah. I like for 24.
6: Yeah.
0: for noodle. Yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam? Popular popular
7: football.
0: Sport? Football?
7: Yeah.
0: Oh. How about today? You have game? Any game in Vietnam team?
7: Today?
0: Yeah.
7: We are not.
0: Not? You speak Thai? Sawadikap?
7: Sawadikap.
0: Only Sawadikap. Me too. Xin chào only. Anyway, thank you.
7: Thank you. Bye bye.
0: Good luck.
7: Good luck. Thank you much.
0: Gamang. Gamang. ประเทศไทยตรงนี้ไปไหนครับเนี่ย
8: ผมอยู่ห้องนี้
0: นี่เซ็นเตอร์นะฮะไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องกลัวอันนี้นะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่ใส่คนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งไหมครับยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
9: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
0: นะฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่าอย่างไรก็มีภาพในหลวงนะฮะ
9: ในหลวง
0: ครับครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
9: ทานได้
0: ทานได้เหรอครับไม่คิดถึงส้มตำอะไร
9: นะแต่ว่ามันมีอาหารครัวไทยมาช่วยเสริม
0: อ๋อล่ะโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
8: ถ้าเกลือไทยก็เค็มน้อย
0: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
10: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
0: ู้สึกว่าม
10: ันไม่ชินกับเรามา
0: ไม่ชินใช่ไหมฮะบนเดียวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
11: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
0: เนี่ยตอนนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็ผมน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีโมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่ 4-5 กันที่แล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4เกมเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้ไหมนะexcuse me speak English okay we come from Thailand what do you play
12: Soccer.
0: Football. Oh, okay. So, I've never been there.
12: Yeah.
0: The football is popular in your country.
12: Yeah.
0: Already.
12: Yeah.
0: And another sports. What is popular things in your country?
12: Football.
0: Football. Goes to mark, right? You're very tall. Football. Boxing.
12: Boxing. Yeah.
0: Okay.
12: Yeah.
0: Boxing.
12: Marathon?
0: Karate.
12: Karate? Yeah.
0: Oh yeah, I play karate. So, okay. How about Thailand?
12: And good country.
0: Good country. Thank you.
12: Ombak.
0: Ombak. Ombak. Ombak, you know Ombak?
12: Yeah.
0: Tony Jo.
12: Yeah.
0: Muay Thai. Okay, anyway. Good luck. Good luck.
12: Thank you
0: very much.
11: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
0: อินโดชื่อนะชื่อ2คะแนนเลยตกใจโอ้เห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไป
11: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับมาจากไทยบีเบสครับ
13: ไทยบี
0: ครับ
13: รู้ประจำ
0: เหรอครับ
13: จำเลย
0: ผมแบบนี้ฮะนี่เส้นโฟกัสมาจากไหนครับ
13: จากสุราษฎร์ธานีคร
0: ับสุราษฎร์ธานีเท่าก่อนโอ้เพิ่งมาเหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ
13: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
0: ันที่7แล้วโอ้
13: มาบาหลียกกากาต้านะครับมานี่
0: อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได
13: ้วัน
0: น
13: ี้
0: ฮะแน่นอน
11: คุณลุงคนนี้นะคะยังมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะ
0: โอเค
11: โอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนี

0: เสียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะ
1: แต่งงานสองรอบแล้วคนมาเลเซียครับเรื่องยาก็มองก่อนเข้ามาจองห้องนะครับ
2: ดีใจเลย
0: เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
3: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มนะฮะฝันนึงก็มีคนไทย
0: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ต

0: ะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะครับเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าพยายามเทียบนะครับทีมอินโดนะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝั่งนั้นนะฮะที่มีทนชาติไทยนะฮะให้ฝั่งหนึ่งกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฝั่งนึงนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่ๆ
2: บ้านของพี่และทั้ง

นุกสนานคึกคักกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: ึกของผมนะฮะเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่ามาสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนได้ลูกท่านอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือที่แถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนันยิงโย่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนันยิงโย่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture, take a picture.
2: Very funny, very funny,
0: very
2: cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer Thailand also.
2: Yes.
0: You have to.
2: Yes.
0: If you sit here.
2: Yes.
0: Thailand. Thailand. But Indonesia also today is very good. Today, very good Indonesia.
2: Very good.
0: Right? You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
1: ตอนนี้คนอินโดนีเซีย

0: ียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
1: ตอนนี้นะโคต้าสุดท้ายนะฮะเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับคือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นเห็นคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับได้ยินเสียงภาษาไทยอย่างเดียว

ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นในซีเกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมค่ะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้สำหรับภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมายังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรและบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่8เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่31สิงหาคมและวันที่1กันยายนมีดังนี้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28
ถึง34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่น

0: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบทนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้ง
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
6: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.นะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: ครับเรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนทีนี้ครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาต
2: ินั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในประเทศโมซัมบิก
2: เช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้ข่าวที่2พี่อาร์มีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
2: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอสะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
2: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศครีมวานิลาร
2: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันนึงของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิต
1: มัน
2: น้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
2: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
1: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
2: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
2: ใช่ถูกต้องก็เป็นก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำ

0: แบบนึงเลยก็
1: ว
0: ่
1: า
0: ได้
1: เป็นขุมทรัพย์
0: เน
1: ื้
0: อใช
1: ่
0: เป
1: ็
0: นข
1: ุ
0: มทร
1: ั
0: พย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้1ต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมาน ั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิ
1: ลาเกิดขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมา
1: เป็นลูกโซ่
0: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
0: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก็
0: ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
0: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
0: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลดหลั่นลงมา
0: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริ
1: กา
0: เช่นกันนะครับ
1: ซ
0: ึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาด ที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ๆครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับ

0: พี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
1: ครับผมนั่นเองนะครับ
0: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
0: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในช่วงที่2ครับ
1: ครับ

0: จุนจ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
0: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
2: ยินดีครับ
3: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
4: Call Center 02-572-8442 ตลอด24ชั่วโมง
5: กลับมาแล้วก็ช่วงที่2นะครับ
6: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากอาร์มช่วยเล่านิดนึง
5: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
6: อียิปต์
5: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะ
6: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
5: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
6: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
5: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
6: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
5: ถูกต้องเพราะว่าเลย
6: ใกล้ๆ
5: เพราะว่า

0: มากกินเวลาด้วย
1: ครับ
0: 2ก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
1: ซึ่งจะใกล้กว่า
0: ถูกต้อง
1: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
0: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากอินมาสอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
1: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
1: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่าหน่อยนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
0: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
1: ครับ
0: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกนับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
1: ครับ
0: อากาศ
1: เป็นยังไงครับ
0: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
1: อ
0: ะไรอย่างนี
1: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
0: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40 อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็นใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อืม
1: ภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
0: อาราบิก
1: อาราบิกนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาราบิกซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
0: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
1: ็
0: นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
0: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาล
1: ั
0: ยชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้จากอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อาร์มไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรครับอาร์ม
0: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group นะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณหนึ่ง
1: ทีนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิ

0: ติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
1: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
0: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
1: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
0: วัตถุดิบครับ
1: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันในลักษณะนี้
0: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
1: ุ้
0: นส่วนด้านธุรกิจ
1: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าเอ๊ะไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเรื่องการค้า
0: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
1: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction สหรัฐ
0: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
1: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิ
0: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
1: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
0: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
1: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
0: ก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
1: ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
0: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถาน ทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลนะกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
0: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
0: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joy Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
1: นั่นเองนะครับ
0: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
1: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
0: น่าเสียดาย
1: น่าเสียดาย
0: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอ้าช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช่าไหนมันเนะเช่าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันเนะกูไหนมันเนะกูไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้แบบตัวแรกอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันเนะเสไหนนะมันเนะเสไหนเอาเที่ยงตรงละคะอาจารย์จนเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนายนี่เหลเส้นนายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กี่นานายนี่กี่นานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยงานายแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยแปลว่าช่วงเย็นเนี่ยเนี่ยงานายนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเช้านายนะเนี่ยเนี่ยเช้านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคือค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนานายเนี่ยคนนานายเอาสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยสิ้นนายเนี่ยเช่นนายเห็นไหมคะที่ญาเสียงญาที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะญาเช่นนายเที่ยงวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือญาตะเกาเส้นนายญาตะเกาเส้นนายเสียงเตอะนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเน่กูนายดีนี่มันเน่กูนายแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะคะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี้มันเนะกูนายอ้าวตอนเที่ยงดีนี้นี่เหลเส้นนาย นะดีนี้นี่เลยสนนานายเอาพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแนบพยานมันแนบพยานต้องมีพยานด้วยนะฮะมันแนบเฉยเฉยก็คือชวนเช้ามันแนบพยานก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาชวนบายบายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแนบพยานนี่คือต้องนายมันแนบพยานนี่คือต้องนายเอาชวนเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ชวนเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแนบพยานเนี่ยนี้เช้านายมันแนบพยานเนี่ยนี้เช้านายเอาตรงค่ำค่ำสามทุ่มมันแนบพยานเนี่ยกูนายมันแนบพยานเนี่ยกูนายเอาเที่ยงคืนนะคะมันแนบพยานเนี่ยตะเกาสนนายมันแนบพยานเนี่ยตะเกาสนนายนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะฮะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันแน่กูนายกะมันนี่มันแน่กูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่เพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้าง นะคะ
2: สยาอะคูเป็นอันไหนโทรบาบีแล
3: สัตตนายควยชีบีนี่แหละยောက်ดอมแ
2: ม่เนี่ยผิดนี่แหละสยาอาบาตะลาน
3: ี่แหละมาอาบูญาณี3นายมาอาแม
2: ่ดาสุยิงมะแน่เพียงญาณี3นายงี้จะมาล่ะตุ่ยบาแม
3: ่ก้องบีเลยตุ่ยจ๋าดาบ่

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหย่าเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคนพม่าที่แบบแต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสโลงแล้วใช่ไหมคะก็สโลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้หมอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับคุณผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยนะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะฮะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมค่ะนะทำเมก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะอ้าวต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะคะอันนี้เราเรียกว่าปวาค่ะปวานะฮะปวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่การแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสี นะคะครองที่คอนะคะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะคะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต้นรำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยผู้สาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะคะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ใช้ก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำการแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าใต้โป่งนะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดใต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาติของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะคะเมียนมาวุโซถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: 哦ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူးဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ
1: ်ရပါတယ်နော်ပျော်ရွှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคานั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

โลกเอียงเอียงที่เปลี่ยนวันคืนด้วยการหมุนรอบตัวเองเปลี่ยนฤดูกาลด้วยการหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้พื้นผิวในแต่ละส่วนบนโลกมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันในช่วงเดือนที่ทีมงานของเราติดมรสุมอยู่ในโซนเขตร้อนทำให้แผนการเดินทางของเราย้ายไปเหนือเส้นศูนย์สูตรไปไกลถึงเขตอบอุ่นที่เวลานี้พื้นผิวกำลังโน้มเอียงรับแสงแดดให้ทุ่งหญ้าและป่าสนในไซบีเรียได้สะสมอาหารไว้รับมือกับความหนาวเย็นที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพื้นที่รอบทะเลสาบไบคอลเปรียบดังโป่งกลางป่าที่อุดมด้วยทรัพย์มีค่าต่อการดำรงชีวิตเรียกความสนใจให้คนหลากชนเผ่ามาปักหลักอยู่อาศัยเพียงแค่ข้ามผืนน้ำไบคอลเราก็จะพบว่าคนจากสองฝากฝั่งนั้นแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของตนที่ติดตัวมาจากต้นสายบรรพบุรุษที่มากันคนละทิศละทางหรือแม้แต่การเข้ามาของคนแปลกหน้าที่เข้ามาครอบงำวิถีผู้คนโดยวางอำนาจบาดใหญ่เราจะพาคุณออกไปตามหาเรื่องราวของชาวบูเลียตและกลุ่มคนความเชื่อเก่าที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งทะเลสาบไบคอลที่ได้โอบล้อมมิตรภาพบนความแตกต่างไว้ดุจดั่งโอเอซิสแห่งความสุขที่คุณสามารถสัมผัสได้ในทริปนี้ครับ

คนรัสเซียเลือดมองโกด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบไบคาวในเขตปกครองอิร์คุตสก์โอบลาสต์หนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในไซบีเรียกลุ่มชาติพันธุ์สลาวิกหรือชาวรัสเซียยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า 2.5 ล้านคนพวกเขาเหล่านี้อพยพมาจากทางทิศตะวันตกในขณะที่ชาวบูเรียตตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้มาก่อนศตวรรษที่12กลับมีจำนวนเพียง 5% คงจะมองเห็นภาพของการก้าวกระโดดของจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้จนเปลี่ยนโฉมให้ชุมชนของชาวบูเรียตกระจุกตัวเป็นแค่จุดเล็กๆกลางเมืองใหญ่ที่หมู่บ้านอุสโอดาในอุสโอดินสกีทีมงาน Spirit of Asia ได้รับการเชื้อเชิญจากเจ้าบ้านชาวบูเรียตแต่ในฐานะที่เป็นนักเดินทางจากต่างถิ่นการก้าวเข้าไปในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบูเรียตที่ยึดมั่นต่อกฎธรรมชาติเรื่องพูดผีวิญญาณพวกเราจึงต้องผ่านพิธีชำระล้างตามขนบของชาวบูเรียตกันเสียก่อน

ชาวบุเรียดมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีบทเพลงที่พวกเขานำมาร้องเป็นบทเพลงที่ชาวบุเรียดร้องสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและส่วนใหญ่มักจะมีความหมายเกี่ยวกับม้าเพื่อนยากสี่ขาที่อยู่เคียงข้างบรรพบุรุษนำพาพวกเขาเดินทางไปทั่วผืนทุ่งหญ้า

คนที่นี่บอกกับเราว่าการขับร้องของชาวบูเรียตจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือพวกเขาสามารถร้องหลายเสียงได้ภายในครั้งเดียวชาวบูเรียตถือว่าการร้องที่ดีนั้นในเสียงเดียวจะต้องมีเสียงหำสั่นๆและทนเสียงพิเศษร้อยเรียงสลับกับเสียงหลักไปในขณะร้องซึ่งการร้องเหล่านี้ล้วนถูกเปล่งออกมาจากลำคอที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและพรสวรรค์

0: ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์เก็บรวบรวมมรดกชนเผ่าที่ใกล้จะสูญหายโดยมีชาวบุรีรัมย์ต่างรุ่นต่างวัยทำกิจกรรมร่วมกันในการปลุกชีวิตและวิญญาณของบรรพบุรุษผ่านศิลปะการแสดงที่ย้ำเตือนให้คนภายนอกรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่เป็นคนไร้ราก
1: Mент под названием Шанса. Как вы обратите внимание, дека обтянута змеиной кожей. И она дает инструменту уникальный тембр. Второй инструмент на подставке – это йоучин. Струнно-ударный инструмент. По диапазону может заменить рояль, фортепиано.Третий инструмент – это хучир. Тоже имеет уникальное...
0: จบจากการแสดงดนตรีบุรุษแห่งอาชาได้เผยให้เห็นความเป็นสายเลือดนักสู้ในเกมแข่งขันมวยปล้ำที่จัดขึ้นในวาระโอกาสพิเศษเช่นในช่วงงานปีใหม่เราจะเห็นพวกผู้ชายออกมายืดเส้นยืดสายโชว์เรือนร่างที่กำยำท่าทางเคลื่อนไหวราวกับสัตว์นักล่าที่จะทำให้คู่ต่อสู้ขวัญหนีดีฟอร์

ชาบูเรียตถือสัญชาติรัสเซียมาตั้งแต่กำเนิดแต่รากเหง้าที่มานั้นพวกเขาคือลูกหลานของเจงกิสข่านเป็นหนึ่งในชนเผ่าย่อยที่เคยเร่ร่อนอยู่กับธรรมชาติมีผืนฟ้าเป็นจิตวิญญาณและเติบโตมาพร้อมกับฝูงสัตว์ที่เขาเลี้ยงหากย้อนกลับไปในสมัยของจักรวรรดิมองโกชาบูเรียตใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่บนทุ่งหญ้ารอบๆทะเลสาบไบคาลแต่หลังจากรัสเซียสามารถรวมไซเบียได้สำเร็จพวกเขาก็กระจัดกระจายกันไปส่วนใหญ่ก็จะแยกย้ายไปอาศัยอยู่ใกล้พรมแดนทางทิศตะวันออกของทะเลสาบอันได้แก่สาธารณรัฐบูเรียเทียและดินแดนซาไบคันสกีและมีไม่น้อยที่เดินทางไปตั้งรกรากทางทิศตะวันตกในเอร์กุสก์โอบลาสต์ซึ่งพวกเขาก็ยังคงนับถือวิญญาณตามธรรมชาติและมีชามานเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มความหวาดกลัวต่อธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ทำให้ปัจจุบันยังคงมีพิธีกรรมต่างๆปรากฏอยู่ในหมู่ชนชาบูเรียตแต่นั่นก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการที่ครั้งหนึ่งครอบครัวของชามานในไซบีเรียได้ถูกรัฐบาลโซเวียตกวาดล้างเพื่อขจัดลัทธินอกคอกในยุคหนึ่งที่สิทธิเสรีภาพถูกจำกัดอดีตอันขมขื่นยังฝังอยู่ในห้วงความรู้สึกของพวกเขาบางคนก็ต้องหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลภายหลังเมื่อบางครอบครัวกลับมาอยู่ในเมืองชามานบางคนก็ยังคงเก็บงำความลี้ลับของชามานไว้กับตัวสังคมเปลี่ยนแต่สำหรับบางคนก็ยังคงอาศัยความเชื่อนี้เป็นกำลังใจสู้ชีวิตอุกซี่ชามานชาบูเรียตกลายเป็นสื่อกลางให้ผู้อ่อนแอได้เข้าใกล้จิตวิญญาณในธรรมชาติให้พวกเขาได้ต่อสู้กับสิ่งร้ายๆที่เผชิญหน้าอยู่

0: ุกซี่เล่าให้เราฟังว่าคนที่จะมาเป็นชามานได้จะต้องได้รับการสืบทอดมาตามสายเลือดหากครอบครัวไหนมีบรรพบุรุษฟื้นจากความตายหรือรอดตายจากฟ้าผ่าลูกหลานของครอบครัวนั้นก็คือคนที่ธรรมชาติได้คัดเลือกให้มาเป็นชามานรุ่นต่อๆไปและเมื่อมาเป็นชามานพวกเขาก็จะต้องเคารพกฎของธรรมชาติและระลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีจิตวิญญาณซึ่งออกมาจากศูนย์กลางของทะเลสาบไบคาล
1: ไบคาลตามนักสมบูรณ์จิตวิญญาณถือว่าเป็นพื้นที่ของแผ่นดินและคนที่ใช้ชีวิตในชีวิตต้องการจะเติมเต็มพลังงานน้ำก็โคสมาสดีดีของชามานสกิทราดิชั่นให้พวกเขาดีขึ้นและให้ลูกหลานของเขาและทุกคนที่เขาเคารพมีความรู้สึกที่И на Байкале есть такое место, ну не место, это Альхон, вот скажем, остров Альхон, поклонение этому, есть хозяин Ижин острова Альхона, и есть Ижин самого Байкала, дух Байкала. И ежегодно все шаманы, которые есть, приезжают на Байкал и кланяются духом Байкала.
0: จากอิร์คุตสก์โอบลาสต์เราเดินทางอ้อมทะเลสาบไบคาลปราการธรรมชาติที่ทำให้ชาวบูเรียตในไซบีเรียมีความแตกต่างกันด้านทิศตะวันตกที่เราเพิ่งจากมาคือกลุ่มที่ยังคงมีความเชื่อเรื่องพูดผีและวิญญาณแต่ทางด้านทิศตะวันออกหรือสาธารณรัฐบูเรียเทียที่เรากำลังจะไปนั้นชาวบูเรียที่นั่นนับถือพุทธศาสนาที่เมืองอูลานอูเดเมืองหลวงของสาธารณรัฐบูเรียเทียประชาชนชาวบูเรียยังคงเป็นพลเมืองหลักดั้งเดิมของที่นี่แม้ว่าทางรถไฟสายทรานไซบีเรียจะพาชาวสลาวิกจำนวนมากจากฝั่งยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนกลมกลืนไปกับชาพื้นเมืองแต่หากว่าเราเดินไปรอบๆเราก็จะพบว่าชาเมืองส่วนใหญ่หน้าตาค่อนข้างไปทางเอเชียมากกว่าพวกเขายังมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของอาหารภาษาวัฒนธรรมและประเพณีอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะการนับถือศาสนาพุทธแบบทิเบตที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา
2: Буряты очень тесно связаны с буддизмом, от рождения человека до смерти. Потому что когда рождается ребенок, родители приезжают отца, спрашивают про его будущее и какое имя лучше дать, чтобы ему по жизни сопутствовала удача, чтобы у него все было хорошо от рождения. И даже когда молодые собираются жениться, создают семьи, то они разрешение берут за сани, спрашивают дни, когда свадьбу проводить. И тогда еще, когда человек уходит в последний путь, и все это связано с дацаном, и когда человек уходит в последний путь, лама его провожает, читает молебни, молитвы о хорошем перерождении.
0: จากอีวานคินสกี้ดัสซานเราเดินทางไปยังหมู่บ้านอัสซากัสซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปราว60กิโลเมตรหมู่บ้านอัสซากัสเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโบราณของชาวบูเรียตที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่17จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชาวบูเรียตที่นี่มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับบรรพบุรุษชาวบองโกของพวกเขามากพวกเขาเคยใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามทุ่งหญ้าริมทะเลสาบก่อนที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานข้ามป่าสนลงมาตามแม่น้ำเซเลนกาและด้วยความที่ทางฝั่งแม่น้ำทางทิศตะวันตกมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขามากกว่าชนเผ่าเร่ร่อนกลุ่มนี้จึงมีทรัพยากรเหลือเฟือ ที่สามารถนำมาสร้างบ้านที่แข็งแรงมั่นคงและลงหลักปักฐานถาวรมาจนถึงปัจจุบัน
3: This village the name Atsagat because this valley Atsagat valley and very interesting story and you know that before nomad people there they moved from one place to another it was no villages and after when Soviet period starts and that time people they were gathered in one place and in the villages and that time it was destroyed all Buddhist temples the same this Atsagat Datsan and the people who lived around this place they were gathered in this village Atsagat village
0: แม่หมู่บ้านนี้จะมีประชากรอยู่แค่100หลังคาเรือนแต่ที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านชาวบูเรียตไม่กี่แห่งในรัสเซียที่ภาษาบูเรียตยังคงถูกใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารด้วยความกลัวว่าภาษาและวัฒนธรรมจะเลือนหายไปในกลุ่มคนรุ่นใหม่

0: หมู่บ้านนี้จะมีโรงเรียนประจำที่จัดตั้งขึ้นให้เด็กชาวบุรีรัมย์ได้เรียนโดยเฉพาะสำหรับพวกผู้ใหญ่ที่แห่งนี้มีความสำคัญดั่งรากฐานของชุมชนที่พวกเขาพยายามจะสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมต้านกระแสโลกสมัยใหม่เพื่อให้คนรุ่นหลังไม่หลงลืมอดีตที่บรรพบุรุษได้สร้างมา
1: ходим к отцам, наши ламы, просветители приходят к нам, мы с ними общаемся. Праздники, буддийские праздники, хуралы, всегда ходим, всегда молимся. Но стараемся привить в детям то, что заложено у них в семье, стараемся привить тоже дальше, нести в будущее. Но у нас государство светское, да, и в советское время наша деревня сохранила традиции буддийские, вот сохранила традиции, веру, и всегда, когда, ну, и стараемся вот это сохранить и передать.
2: I think it's very good for Buryat people to save Buryat language. Because in the country, this is only in the countryside, but in the towns, usually classes, it's mixed with mostly Russian people and children who study at secondary school at town, they can't to speak Buryat language because from not study Buryat language and it's difficult to speak own language because all other children in the class they are Russians and other nationalities and so the common language for Buryat and other people it's Russian.
0: คำกล่าวที่ว่าไม่มีเมืองใดในรัสเซียที่จะสะท้อนความหลากหลายของชาติพันธุ์ได้ดีไปกว่าอุลันอูเดเพราะที่นี่เต็มไปด้วยชาติพันธุ์น้อยใหญ่หลายสิบกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์มองโกอย่างเช่นชาวบูเรียตซึ่งทำให้เมืองนี้ดูเหมือนเอเชียมากกว่ายุโรปแต่กระนั้นความเป็นยุโรปของเมืองนี้ก็ได้ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบในหมู่บ้านทาบากะไทและบอยชอยคุนาเล่กลุ่มความเชื่อเก่าหรือกลุ่มจารีตเดิมคือชาวคริสต์ที่แยกตัวออกจากศาสนาจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ในช่วงศตวรรษที่17เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปศาสนาจักรของสังฆราชนิคอนความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า100ปีทำให้บรรพบุรุษของพวกเขาต้องหลบหนีการจับกุมและอพยพย้ายถิ่นฐานจากโปแลนด์มาอาศัยอยู่ในไซบีเรียแห่งนี
3: ้
2: Another side. And they cross two, you see these old icons, all they mention two finger. They cross themselves two finger. But they were changed into the three. And дальше. This hair. All believers never cut before, not their, not cut, but you remember Peter the Great was without hair and so. Так, еще что было?
3: Мы когда крестим, полностью погружаем.
2: And the main, of course, it was when before the child was crossed, they put the whole body into the water.
3: Mm-hmm.
2: Or child or somebody, the whole water. But now you only can drop a few

0: water, for the child, and for other people. This is a big change.
1: ที่หมู่บ้านบ่อชอยคุณาเล่เวลานี้ชาวบ้านได้ตระเตรียมอาหารมื้อค่ำที่คุณรถดนตรีบรรเลงที่คุ้นหู

ื่อเรากลับไปงานเลี้ยงแบบนี้อาจถูกจัดขึ้นในทุกครั้งที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเยือนสิ่งหนึ่งที่เราอยากภาวนาให้คงอยู่คือการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยจิตสำนึกมากกว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าพวกเขาจำเป็นต้องหาวิธีในการทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์แต่ต้องทำให้อยู่รอดดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามวิถีทางตนบัดนี้ชาบูเรียตผู้สื่อสารกับธรรมชาติกำลังพาตัวเองสื่อสารกับโลกภายนอกควบคู่กันไปภาพของชามานในรุ่นต่อๆไปจะเลือกสื่อสารกับสิ่งใดมากกว่ากันบูเรียตรุ่นหลังเท่านั้นที่จะตอบคุณได้

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่

0: ได้ล่ะจะเป็นยังไง
1: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
0: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
1: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
0: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
1: แต่ข้าคิดว่า
0: อะไรนะ
1: เอ้ย
2: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
2: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
0: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
1: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
0: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
1: ระเบิด
3: แล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน่แน
1: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
3: หือปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
3: มีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
0: บอก
3: ว
0: ่
3: าไงนะคิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
0: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
3: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
3: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
3: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
3: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉย สัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
4: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากให้หายไป
5: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
6: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: เฮ้ย ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
7: ตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
8: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
1: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
9: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้ง2คนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: aerobics and also weightlifting. But yoga sounds interesting too.
1: Maybe you'd like to start with an aerobics class twice or times a week, followed by weightlifting.
0: Sounds good to me.
1: So which membership options should I sign you up for?
0: Let's go for the unlimited one.
1: Certainly. May I have your ID, please?
0: Sure thing. Here you are.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
7: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手双脚双膝双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国际运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得到过人的泰国君主他喜爱微服私访与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于沦为外国殖民地从乡村的拳台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗艺术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产他仍在优雅地成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳艺术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是刻苦训练所凝结的决心和技艺在开始比赛的铃声敲响之前每一位拳手都会进行拜师舞这是一项充满精神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的
8: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
6: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
9: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
10: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้ ให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
6: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
11: พลังแสงทะลุมิติ
12: โอ้โหนี่มันนอกโลก
13: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
11: ้พลังแห่งความคิด
13: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆในเวลา 7:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพล
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นนาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์พร้อมคณะนางจำเนียนรัชชะพร้อมคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลฐานะ

ดาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าคอยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

0: ครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยต่อมาในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทัณฑสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอันจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัด และเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทานปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทธกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อผลโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได
1: ้ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวไปเป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูน้อสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคุณจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมาธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่เป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: Good afternoon. Welcome to Bodoland. How can I help you?
1: Yes, I'm looking for a jumpsuit.
0: What size do you wear?
1: I wear a size 8.
0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or something else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe something maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great. I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: superhero and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
6: ค่ะ
5: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
6: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
5: ่ครับ
6: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
5: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
6: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
5: อ
6: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
5: อ
6: ๋
5: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
6: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
5: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
6: ใช่
5: คือการความลึก
6: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
5: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์จำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
7: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
8: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
5: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไร การนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่เพียงอย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคภาษาลาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าหอมฮอมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าฮอมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโหคำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่าเฮือนก็หมายถึงนะคะเรือนหรือแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นม่างเฮือนจึงหมายถึงหรือบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาไทยในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่ได้เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำเดิมในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะ home ห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะไปต่อนะคะม่านเหือนม่านเหือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะไปต่อนะคะหองน้ำหองน้ำหมายถึงร่องน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะป้านน้ำป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทางเส้นทางหมายถึงถนนนะคะและคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห่อเฮือนห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะฮอมสระอค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คืออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะเหมือนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้านล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าม่อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าฮอมค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเพราะได้เรียนไปแล้วและคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าอ่านว่าเดินบ้านเพราะมีการเขียนสะกดที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะไปเลยนะคะสระเอค่ะเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะดอเด็กน้อยค่ะม้วนหัวนะคะคุณผู้ชมคะจากด้านล่างค่ะลงมาอีกครั้งนึงค่ะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนม่อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องค้างจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยแบ้แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนจากม้วนหัวข้างบนค่ะม้วนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปต่อเลยค่ะม่านเหือนม่านเหือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะม่อแมวหัวอยู่ ด้านล่างค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม่างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะฮอเฮือนค่ะนะคะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปใช้ประกอบเป็นสระเอือนะคะคืออโอค่ะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเขียนหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะจบด้วยนอนกค่ะนอนกจำได้นะคะด้านบนค่ะจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รูปสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระในภาษาลาววางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางสระอือนะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอือไว้บนกับฮอเฮือนค่ะนะคะขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้คำว่าเฮือนค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะอโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงองัวค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะนอนกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระออนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าหองน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็นถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนตรงระดับบรรทัดค่ะเดียวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยนอนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอีค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้านน้ำป้านน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะคำว่าป้านนะคะสะกดตรงตัวค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่ไม่โทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท่อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาก็มีหัวค่ะม้วนเลยนะคะปิดท้ายด้วยงองัวค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงัว หรือวัวหางยาวค่ะงองัวค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะลงมาที่หม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะม้วนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคำว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
2: นางน้อยข่อยฮู้ว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
3: ่เออแม่นแล้วมีหยังคำแพง
2: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีก่ายนี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท้
3: เฮือนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมาน้ำย้อนว่าเฮือนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอมน้ำก็เลยท่วม
2: เจ้าก็เลยมั่งเฮือนซั่นหวา
3: เออแม่นแล้วข่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปุกมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่คอยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
2: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนคอยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
3: ่แม่นแล้วคอยเอาเงินตัวนั้นแหละมาเฮ็ดเฮือนใหม่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำไหลพร้อม
2: โอ้แล้วนี่เฮือนเจ้าก็เลยน้ำบ่ท่วมอีกเนาะ
3: ถ้าว่าน้ำมาหลายคอยก็เฮ็ดคันดินป้านน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
2: เฮือนคนลาวสมัยนี้มักพักกันถมดินและยกเฮือนเนาะแนวนี้น้ำมันบ่มีทางไหลย้อนเฮาพักกันถมดินสูงแข่งกันน้ำมันก็เลยบ่ท่วม
3: ค่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
2: เส้นทางหลายเส้นก็ป้านดินคูนสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ำกว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุให้น้ำบ่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
3: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงอีดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งหยายอยู่แคมทางหั่นแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่าเฮือนแนวนี
2: ้ข่อยว่าจะมาอีต้นข่อยนี่แนวใดข่อยสิมีเงินมามั่งเฮือนและยกเฮือนใหม
3: ่เออค่อยก็ลืมค่ะแต่ว่าถึงเฮือนแคมทางของผู้อื่นเนาะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกัน
2: แม่นล่ะ
3: ค่อยบ่ฮู้คักดอกเรื่องมั่งเฮือนยกเฮือนน่ะผัวค่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
2: เอ้าเว้ามาดนๆนี่เจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่า
3: เออค่อยสิถามผัวค่อยให้เด
2: ้อโอ้ขอบใจเด้อค่อยไปก่อนดอกซั่นน่ะ
3: เอ้าโชคดีลาก่อน
2: เจ้าโชคดี
1: คุณผู้ชมคะคงจะงงๆกันบ้างนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลความหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะ เราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะค่อยว่าเจ้ามาอีตูนข่อยนี่ค่อยว่าเจ้ามาอีตูนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าค่อยนะคะหมายถึงฉันค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าค่อยได้เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนคอยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้านยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้เกี่ยวกับสำนวนลาวค่ะคำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกนะคะดอกหมายถึงหรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะม่างเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกเฮือนก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคนลาวนะคะนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงค่ะนะคะโดยใช้เสานะคะเป็นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนะคะน้ำท่วมค่ะคนลาวนะคะก็จะยกบ้านค่ะยกแบบไหนคะไม่ได้ยกหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนเสาบ้านค่ะคุณผู้ชมให้มีขนาดสูงขึ้นนะคะเราก็หมายถึงยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะภาษาลาวเรียกว่ายกเฮือนส่วนคำว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องม่างเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคำว่าม่างเฮือนและคำว่ายกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะพอรวมกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามในคำว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
0: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาว

นจึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมสำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม้วนนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม้วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม้วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม้วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักที่เมืองท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม้วนนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม้วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุมแล้ว
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
0: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
0: ัง นั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตนเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้
0: ครับ
1: ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
0: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
1: ใช่เรามีแต่ความทรงจําเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
0: ๆ
1: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
0: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
1: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
0: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
1: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
0: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
1: ี
0: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่ มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พอจะอธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
1: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนนี่ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
0: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
1: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
0: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
1: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
0: เพราะว่าอยู่ติดจีน
1: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบ1,000กิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอดได
0: ้
1: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
0: ้
1: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
0: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
1: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
0: การเมือง
1: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
0: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
1: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์

0: อันกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ่รัฐขยายรัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษาอังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกเติบโตและพัฒนาใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าย
1: ังไม่ยุติง่าย
0: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
1: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามกัน
0: ใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ยทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับทางหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
1: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจํารายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลัง

0: ผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับตอนประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลย
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองนี่ความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ระนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับ ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก
0: ็
1: เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตรงนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
0: มีอินเดียด้วย
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: เป็นทะเลสากล
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ยเราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช
1: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อิน
1: เดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล้วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าอีกครั้งหนึ่งแต่ด่านตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
0: เพราะว่า
1: ประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลินะครับจะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับ ในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือ ถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
2: คือรถมาไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมะลิทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
2: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
1: คนระนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
2: ับ
1: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปซึ่งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
2: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
1: ยิ่งเขาเรียกว่ารสนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
2: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
1: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
2: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
1: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
2: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
1: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
2: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองกันหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
1: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่อย่างพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไง แต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบเนี่ยก็จะทำให้แรงงานเนี่ยมีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาส
2: ครับ
1: อีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นกัน

0: อาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงคราม
1: ครับ
0: ซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หักเดินทันที
0: ใช่หักเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ครับถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
1: เดิมอยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้น
1: ครับ
0: อาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากน้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหไปนี้เราสบายแล้ว
0: ครับ
1: ตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมAM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กลุ่มหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็จะแสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็น

0: ใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
1: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งและก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
0: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณเนี่ย
2: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
0: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ

0: รามีทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภริยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่สามด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือพันแล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราและถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museumจะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friend

0: มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น great and good friendบอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกโอเคแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริงมีค่ามาก
0: แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญา
0: ไมตรี
2: และการค
0: ้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู่
0: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะ
2: ค่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่เอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมี หลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเราเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่เสื้อคลุยดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
2: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์คลุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่
1: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
2: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
1: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ
0: ์จะแนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยจะว่าเป็นเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่
2: สูงสุด
0: ของประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
2: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาวิลัญญา มีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัย

0: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิพาวเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
1: แล้วก็ทางด้านนี้ What about this? จะเป็น yes. ของพระราชทานนะคะงดงามมาก
0: จะเป็นเครื่องถมทอง
2: ถม
1: สวยงามมาก
2: สวยงามมาก
0: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
1: เป็นช
0: ิ้
1: นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้กับนาง
2: เราพี่ลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
0: ครองราชไปในฐานะพระบรม
2: ไปที่สหรัฐ
0: มก
2: ุ
0: ฎราชกุมารใช่ค่ะ
2: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับแล้วนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
2: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
2: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างอะครับพลังงานเต็มหรือยังอะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่ๆ
1: งั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
3: โอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบๆแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยอ่ะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนอะครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัสปากีบรูไน
0: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะงั้นก็ตอริมากาเซ
1: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะ

0: ประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2 ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสาราวักของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: หึที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
2: ท้องโลก 10+1 อาเซียน
3: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำเข้าคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โถ่เอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
5: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
2: ท้องโลก10+1อาเซียน

0: ฮะเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลาง

0: ูภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
1: เอ้าทำไมอะครับ
0: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
2: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
0: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
1: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
3: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
2: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
0: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
1: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนนะ
2: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกทริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
1: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
0: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
2: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
0: ฮะอะก็ได้ก็ได้
1: ฮะแกพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
0: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้การผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
1: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
0: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
1: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
0: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
1: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
0: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
1: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
0: ใช่แล้ว
2: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
0: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
1: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
4: จ๊ากฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
0: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ากทริกกี้
1: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
0: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
1: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
0: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Whether it's a birthday party, a farewell party, or a New Year's party, sending an invitation is crucial as guests need to know the details of an event. Usually, an invitation includes the time and place of the event, what activities to expect, whether food or drink will be offered, and who to contact should you require more information. Today, we're going to learn how to write a simple invitation that can be sent via email. But first, let's read a birthday party invitation that my friend recently sent to me. To prettychristina@gmail.com. Subject, birthday party invitation. Hi, Christina. I'm having a birthday party next Saturday at my house. Would you like to come? It would be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you could hope you can come in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means, please reply.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กิ๋งจากกุ๋ยวิวากากบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำเดียวนี่แปลว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใช้คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของคนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่ดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไถ่การทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้งสองคำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาช่วยให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันแล้วคนเวียดนามกล่าวทักทายและกล่าวลาด้วยคำว่าจ่าวลอยๆคำเดียวหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่เราจะสวัสดีเราต้องมีประธานและกรรมตามด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราสวัสดีใครนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างการใช้คำว่าจ่าวเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในภาษาเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมจ่าวเถยแอมจ่าวเถยแปลว่าน้องสวัสดีอาจารย์ในภาษาเวียดนามลูกศิษย์นะครับจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมหรือน้องนะครับใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับหรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูหรือผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นการทักทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเถยจาวแอมแต่ใช้คำว่าจาวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยค แต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทำให้ประโยคสุภาพซึ่งก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวแองจาวแองแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคำว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทำให้บุรุษสรรพนามเป็นพหูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะครับหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือจาวกากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสำคัญหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่งการทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว50ปีนะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะครับคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คำบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคำแรกนะครับพร้อมกันองนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวจะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าองค์วางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะใช้คำว่าบ่าเหมือนกันนะครับคำว่าบ่าใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือเหมือนองค์ตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับใช้กับผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถู่เตืองบ่าถู่เตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์กนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจูจูนะครับใช้เรียกผู้ชายวัยทำงานที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40นะฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าแองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะแปลว่าพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ด นะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวแองเบิร์ดอะจาวแองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวแองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าเจ๋าใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาจูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันคู่แรกเลยนะครับใช้คำว่าหมิ่งกับคำว่าบ่านนะฮะคำว่าหมิ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่1ใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่าบ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2ใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากับผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมุติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบ่านจาวบ่านนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเก๋าเต๋อกับเก๋านะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่1เหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำว่าหมิ่งนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเก๋าเก๋านะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2นะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมมากกว่าคำว่าบ่านนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอการจึงนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไรนะครับเฉลยนะฮะจาวจิอะจาวจิอะหรือแอมจาวจิอะนะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊แล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับพร้อมกันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอามั้ยครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อนนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยจาวองอะนะครับจาวแปลว่าสวัสดีองแปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นจาวองอะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณตาค่ะนะฮะต่อมาพร้อมกันจาวบาอะจาวบาอะแปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาจาวเถยอะจาวเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับอะจาวโกอะจาวโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาจาวแองอะจาวแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาจาวจิอะจาวจิอะสวัสดีพี่ผู้หญิงนั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีน้องนะครับเราก็สามารถพูดว่าจาวแอมได้ต้องมีอะไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่นอนเรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจ่าวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่ จ่าวจ่าวสินจ่าวสินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาว

0: Cô giáo, em chào thầy ạ, em chào thầy phí xịt ạ, em chào thầy phí xịt ạ. Tัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆ chào anh, chào anh, chào chị, chào chị, chào em, chào em.เรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจาวกากอังจาวกากอังจาวกากจิจาวกากจิจาวกากแอมจาวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับององบ่าบ่าบากบากจูจูโกโกอังอังแอมแอมเจ๋าเจ๋าเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาร์จูโกหากผู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้มิงมิงบ้านบ้านเช่นเจ้าบ้านเจ้าบ้านเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าเจ้าจีอะเจ้าจีอะแอมเจ้าจีอะแอมเจ้าจีอะหรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15เราควรทักทายว่าเจ้าเจ๋าเจ้าเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับเจ้าองอะเจ้าองอะเจ้าบ่าอะเจ้าบ่าอะเจ้าเถยอะเจ้าเถยอะเจ้าโกอะเจ้าโกอะเจ้าอังอะเจ้าอังอะเจ้าจีอะเจ้าจีอะเจ้าแอมเจ้าแอมยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
1: แอมเจ้าเถยอะ
0: เจ้าแอมเจ้าในเถนาวแอมก็แขวะของ
1: แอมกำเอิญเถยแอมแขวะอะก่อนเถยเถนาวอะ
0: เจ้าในตัวคงแขวะล้ำฮมในก็เวียกสีเดี๋ยวตัวซุปของ
1: แอมเดนโนไปอ่ะ
0: เบิงเดือก
1: เถแอมซินแฟเวอ่ะ
0: เบิงแฮนกับลายแอมเหลินเซาเนี่ย
1: เบิงแอมเจ้าเถยอ่ะ
0: เออเจ้าแอม
2: คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามา
2: อ๋อ
0: นะครับอย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับเต๋าขงจื้อนะครับและที่เต๋าและที่ขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนามครับ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
0: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา
2: ไม่มีศาสนา
0: ไม่มีศาสนาในบัตรประชาชนจะเขียนว่าไม่มีศาสนานะฮะส่วนอีก 20% มีศาสนานะครับซึ่งศาสนาที่เยอะสุดในจำนวน 20% นี่คือพุทธมหายานนะครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต
2: ์
0: นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1% นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเอ๊ะแล้วเขานับถือศาสนาอะไร
2: ใช่ไหมฮะกำลังสงสัย
0: ใช่ครับคือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นหลักนับถือบรรพบุรุษเหมือนคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยืดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกข์ก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทำงานการงานดี
2: คือแต่ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
2: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสำคัญกับเขาใช่ไหม
0: ใช่ครับสำคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
2: ะ
0: ทุกคนในบ้านต้องกลับมาน ะครับ
2: หรือว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
0: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆ นะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุ๊ดเวียดนามหรือวันเต๊ะเนี่ยหรือตรงกับวันตุ๊ดจีนของประเทศไทยเราเนี่ย
2: ะ
0: นะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอกตัญญูเลย
2: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: เพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธ
2: ุ์54
0: นะ54ชาติพันธ
2: ุ์เยอะมาก
0: คร
2: ับ
0: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดนะครับเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะฮะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนถ่ายคนถ่ายคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
2: มีคนไทยด้วย
0: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามเนี่ยจะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะครับจะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะนะคร
2: ับ ให้ความสำคัญกับเขา
0: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จักเขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกๆชาติพันธุ์ในประเทศ
2: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: maybe 1 o'clock or move it up earlier to the morning. What would work best for you?
1: How about 9 o'clock? Because at 12, I have a meeting with my advisor. He has a really packed schedule and I don't want to be late for it.
0: Oh, I see. Of course, we wouldn't want you to be late for that one.
1: Thanks, Aiden. And I have to rush to English class after the meeting.
0: I thought you didn't have classes on Wednesday.
1: My professor was sick all last week and she is having a makeup class that day at 1:30 to 4.
0: It's gonna be a very busy day for you then.
1: Yeah.
0: But you've got this. And let me know if you need help with anything.
1: Thank you, but I'm all set and I can't wait to share my ideas with the rest of the team.
0: Wonderful.
1: I will let Jessica know about the time change because I'm seeing her later today for lunch.
0: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
1: Thanks a lot, Mark.
0: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
1: See you.
0: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโยรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: อ
1: ๋
0: อทัดเคชินาโซโย
1: ชัยชินาโซโยตุ้นชิโตชัยชินาโซโย
0: นี่ชัยชินาโซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุ้นล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลี

0: มีสองแบบนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค
1: ่
0: ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
1: อิล
0: อี
1: อี
0: สาม
1: สาม
0: สา
1: สา
0: โอ
1: โอ
0: ยุก
1: ยุก
0: ชิ
1: ชิ
0: ชิล
1: ชิล
0: ใช่ค่ะ
1: ชิล
0: แปล
1: แปล
0: คู
1: คู
0: ่สิบ
1: สิบสิบนี่จะคล้ายๆสิบ
0: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
1: สามก็คือสาม
0: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
1: ์
0: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลแปลคู่สิบ
1: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: อิล
1: อิล
0: ยีย
1: ี
0: สาม
1: สาม
0: สา
1: สา
0: โอ
1: โ
0: อยุก
1: ยุก
0: ชิล
1: ชิล
0: แ
1: ปลแปล
0: คู
1: ่คู
0: ่สิบ
1: สิบ
0: ต่อไปสิบอิล
1: อ๋อสิบอิลก็คือ11
0: เหมือนเดิมค่ะอิลลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็11 12นับตั้งแต่1ถึง10ได้ก็
1: นับได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็น10 in 10 2 10 3 10 4ไปเรื่อย
0: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
1: เสียงคล้ายคนไทยมากเลยครับ
0: เหมือนกันเลยค่ะ20แล้ว21 22ตั
1: ว
0: เหมือนกันเลย
1: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ค่ะแล้ว29คู่20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
1: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
0: ค่ะ
1: 30
0: ใช่ค่ะ e plus 10ก็10
1: ครับ
0: e plus 10ก็203 plus 10ก็30
1: ครับ
0: ถึง40 50 60 70 80 90 100คือว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
1: 1,000 1,000ชอนนี่คือ 1,000
0: ใช่ค่ะแล้วก็ 2,000 คือว่า 2,000 3,000 คือว่า 3,000 แล้วไปถึง 10,000 ก็ว่า 10,000
1: อ๋อ 10,000 คือมันนะครับ
0: ค่ะมัน
1: ไม่ใช่ชิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
0: มันค่ะ
1: มันนะครับ
0: มันแล้วก็ต่อไป20,000กว่า 20,000 30,000กว่า 30,000 ถ้ารู้ว่าตั้งแต่1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับได้ยังไงต่อไปค่ะ
1: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
0: ์ก็มีอีกค่ะแล้ว1แสนคือว่า10หมื่น
1: 10หมื่น
0: หมื่นคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็10หมื่นคือว่า
1: 10หมื่น
0: ใช่
1: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
0: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็134567
1: สมมุติเรียงตามนี้นะ
0: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
1: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
0: คงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่ายอง
1: แต่ว่าตัวที่นิยมกว่ากันนะครับ
0: ก็ตัวที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่าย
1: อง
0: ใช่ค่ะแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คงอิลคง
1: คงอิลคง
0: หนึ่งสองสามก็อิลลีสามสี่ห้าหกเจ็ดสามโอหกเจ็ดหมายเลขโทรศัพท์ก็คงอิลคงอิลลีสามมีขีดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรียกแ
1: ออ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123-4567
1: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของใช้ยังไงครับ
0: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
1: ครับเยี่ยมเลยครับ
0: 이거얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
1: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
0: 이거얼마예요คือว่า이거นี่ค่ะอันนี้ 얼마예요เท่าไหร่คะ
1: โอ้
0: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็นี่คือเท่าไหร่คะ이거얼마예요
1: นี่ถามได้เลย
0: นี่อันนี
1: ้
0: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요이거อันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจ
1: อก
0: ็ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
1: ตามตำแหน่งเลย
0: เท่าไรคะ얼마예요
1: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ต้องมีอีก่อนนำหน้าได้ไหมครับ
0: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีก็ชอก็คือก็ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000 won10,000 won만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับมานวนอีเอโยติดอีเอโยใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป
1: ็
0: นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
1: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
0: คะถ้า10,000 won ก็10,000 won อีเอโย
1: 10,000 won อีเอโย
0: 1,000 won คือ1,000 won이에요
1: 1,000 won이에요
0: ค่ะถ้า2,000 won 2,000 won이에요
1: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
0: 15,000 won ก็15,000 won이에요
1: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
0: 너무비싸요
1: 너무비싸요
0: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
1: ได้ไหมครับ
0: ค่ะชม깎아주세요ชมกักกาจูเซโย
1: ชมกักกาจูเซโย
0: ชมคือว่านิ่งหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
1: อ้อนวอน
0: ใช่
1: ให้หน้าสงสาร
0: ชมกักกาจูเซโยยิ้มด้วยดีค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아 주세요. 좀 깎아 주세요. 좀 깎아 주세요. 좀 깎아 주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 백, 천, 천, 만, 만.
1: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสําหรับบอกจํานวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมาไหนโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนทัสซอดยอซอดอิลกบยอดอาฮบเยอ
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซ
0: ทเ
1: น
0: ทเนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอดล
0: ยอดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5นะยอล2

0: เหมือนกันค่ะ
1: อ๋อ
0: ยอร์เซถ้านับได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบก็นับต่อไปได้
1: อื
0: ไม่ย
1: ม
0: ากแล้วก็เลขเกาหลีก็อันได้สองแบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้ฮานาทูลเซตเนตทัสซยอซอดอิลกบยอดลอาฮบยอล
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็ฮันทูเซเนถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึง
1: อืมอืม
0: แล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทัสซยอซอดอิลก
1: อ
0: บ
1: ๋อ
0: ยอดลอาฮบยอล
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷ถ้ามีลักษณะนาม열한열두열세열네แล้วตั้งแต่สิบห้า열다섯열여섯열일곱열여덟열아홉스물스물ก็ยี่สิบค่ะ
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วสิบยี่สิบสามสิบสามสี่สิบก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็สิบคือว่า열ยี่สิบก็สมุลสามสิบก็สอรุนสามสิบก็มาอุน
1: อื
0: ถึ
1: ม
0: ง100
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: แต่ละสิบสิบสิบก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
1: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึง
0: ค่ะ
1: สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
0: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
1: ครับ
0: แล้วต้นที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาที
1: อ
0: ด
1: ๋อ
0: ้วยค
1: ถ้
0: ่
1: า
0: ะ
1: เป็นนาทีจะ
0: ก็
1: เป็นเลขจีน
0: เลขจ
1: ช
0: ี
1: ั่วโ
0: น
1: มงจะเป็นเลขเกาหลี
0: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลี
1: ครับ
0: แล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครั
0: ไ
1: บ
0: ม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: โอ้ตรงนี้สําคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับ
0: ใช
1: ว
0: ่
1: ่า
0: ค่ะ
1: เลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะ
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจ
1: จ
0: ำน
1: ำน
0: วว
1: น
0: นก็จะต้องมีลักษณะนามด้วย
1: มี
0: น
1: ห
0: ะ
1: น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซารัมฮันเหมียงคนคือซารัม
1: ครับ
0: ด้านหลังคนคือลักษณะนาม
1: อ๋อ
0: หนึ่งคนคือว่าฮันเหมียง
1: อืม
0: แล้วคนสองคนซารัมทูเหมียง
1: โอ้
0: นะคะ
1: มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนก็เลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกันน
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: กาแฟหนึ่งแก้วคอฟฟี่หันชันกาแฟคือว่าคอฟฟี่
1: ครับ
0: หนึ่งแก้วหนึ่งคือว่าหัน
1: อืม
0: ใช้กับลักษณะนามว่าจันแก้วคือว่าจันคอฟฟี่หันจัน
1: อื
0: คอฟฟี่
1: ม
0: ทูจันคอฟฟี่เซจันน้ำหนึ่งขวดน้ำคือว่ามุล
1: ครับ
0: แล้วหนึ่งก็หันใช่ไหมคะขวดคือเปียง
1: อื
0: น้ำหนึ่งขวดมุลหันเปียง
1: อื
0: ถ้าสองขวดทูเปียงสามขวดเซเปียง
1: ครับ
0: ถ้าหมาหนึ่งตัวเกาหลีก็มารีก็หมาหนึ่งตัวแกหันมารีแกทูมารีแกเซมาร
1: แ
0: ี
1: ปลว่า
0: อย
1: ม
0: ่
1: า
0: าง
1: ร
0: น
1: ี
0: ี้
1: นี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ไ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ้
0: ่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมวโคยางี้หันมารีโคยางี้ทูมารี
1: ครั
0: ได
1: บ
0: ้เลยค่ะ
1: ได้
0: ใช
1: หม
0: ้
1: ด
0: กั
1: เ
0: บ
1: ล
0: ส
1: ย
0: ัตว์ได้เลยค่ะ
1: นะครับอย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
0: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่เรียกว่าเคลเลรองเท้าหนึ่งคู่
1: อ๋อ
0: ชิมบัลหันเคลเล
1: อ๋อ
0: สองคู่ชิมบัลทูเคลเลอันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
1: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
0: ไม่ค่ะ
1: อ๋อ
0: เฉ
1: ไม่
0: พาะเท้าอย่างเดียวค่
1: แ
0: ะ
1: ปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
0: มือไม่ได้แล้วค
1: อ
0: ่
1: ๋
0: ะ
1: อแล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: มีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้เคค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่ง
1: อ๋ออ
0: ันสองอันภาษาเกาหลีก็มีเคหันเกทุเกอย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเร
1: ค
0: ี
1: ร
0: ย
1: ับ
0: กว่าเช็คสั่งหันเก
1: อืม
0: โต๊ะหนังสือหนึ่งอัน
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: เช็คสั่งหันเกเก้าอี้อันหนึ่งอันก็อีจ้าหันเก
1: อ๋อ
0: ใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูก
1: ครับ
0: ๆเช่นแอปเปิล
1: อืม
0: ซากัวหันเก
1: อ
0: แอ
1: ๋อ
0: ปเปิลหนึ่งอันลูกๆใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันหันเก
1: ตรงนี้
0: ซ
1: จ
0: า
1: ะ
0: กัวทูเกแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะ
1: อ๋
0: ค
1: อน
0: ะ
1: ี่เป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะ
1: อ
0: ห
1: ื
0: ้ามมใช้กับคนคือเมียง
1: มียอง
0: เมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้ปุ่น
1: อืม
0: หนึ่งท่าน
1: อื
0: ฮัมบุ
1: ม
0: นทูบุนสองสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
0: ฮั
1: คร
0: ม
1: ับ
0: บ
1: ม
0: ุ
1: ี
0: นทูบุนเซบุน
1: อื
0: ใช
1: ม
0: ้กับคนคือฮันเมียงเป็นธรรมดาฮันบุนเป็นคำศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายๆคนเหมือนกันค่ะยอรอเมียง

0: 面
1: 包括来来、哦哦、像是来来콘여러명来来티여러곳带来卡，
0: 马没有来来多，另一个才有。
1: 有罗马里带来卡，但来来安有罗克，带莫来卡。
0: ก็เพิ่มยอร์โรเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเลยครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
1: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะโอโซเซโอ뭐찾으세요사과있어요사과두개주세요여기있습니다감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
0: แปลว่าอะไรบ้างครับประโยคนี้
1: จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าฉันเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
0: เหมือนยินดีต้อนรับค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่า뭐찾으세요โบชาจื้อเซโยโบแปลว่าอะไรชาจื้อเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโบชาจื้อเซโยอยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็ซากว่าอิสโซโยซากว่าอิสโซโยอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีไหมคะซากว่าอิสโซโยแล้วก็ขอแอปเปิ้ลส่งลูก사과두개주세요사과그애플두개그송룩두개주세요그고그러니까고애플송룩사과두개주세요주세요그고고는자이다이티은뭔가나가고남노이가물좀주세요그리고카페커피주세요고는돈주세요자이다이당날노이가แล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기여기ก็ที่นี
0: ่
1: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다สุดท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะแล้ว또오세요또คือว่าอีกครั้งหนึ่ง오세요ก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
0: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
1: ค่ะ
0: ล
1: ัก
0: ษณะประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
3: 찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요어서오세요뭐찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 요
3: 감사합니다또오세요
1: 어서오세요어서오세요어서오세요어서오세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요사과있어요사과있어요사과있어요사과있어요사과두개주세요사과두개주세요사과두개주세요사과두개주세요여기있습니다여기있습니다여기있습니다여기있습니다감사합니다또오세요감사합니다또오세요감사합니다또오세요감사

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับกีฬาซีเกมอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซีย

SEA Games นะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขัน SEA Games ครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมือง

0: ากาตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮิโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมาปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมี2ตัวโมโดกับโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกม2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดนึงมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโมโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะก็จะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ของปีนี้ซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: อ๋อวันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงเฮ้ยนั่งไม่ได้ที่นี่อ๋อ
0: แน่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะว่ากลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮีโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ปุ๊บวันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: อินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้าเชียร์เป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงออกหรือเปล่าได้เลยคุณพูดเลยไงต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟแคนบีบิวตี้ฟูลโชคดีครับเขาลืมรากาวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายานนะครับเปิดแค่นี้เคบเสนายานโอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: คุณฮิโร่ไม่ใช่หรือคะนั่นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 5-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะ

0: แล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
1: ท่านไหนพ่อได้ยินว่าเพลงชาติเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
1: เริ่มแล้วเฮ้ย sorry อร่อยโอ้ยอยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กไม่กล้าไปดีกว่า
0: คุณฮิโร่คะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
1: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
0: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถ
1: ึ
0: งทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่ค่ะ
1: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะครับเพราะเวลานี้ดูคอลัมน์แบบนะเสียงดังมาก
0: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1-0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
1: ยังมาแล้วเออตอนนี้นะได้ยินเสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะเพิ่มแล้วก็พอเสียงกันดีเชียร์เสียงหอนิดนึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้ว่านักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลย
0: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาในซีเกมส์ครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
2: ฮ่าๆๆตอนนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศซีเกมส์อาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
3: โอเคไปเข้าไปดูไหม
2: สวัสดีHello. Do you have any competition today?
4: Yeah, we have soccer.
2: Soccer, football. Oh, yeah.
4: With Thailand.
2: Oh, yeah. Oh, I come from Thailand, Thai team. Okay, โชคดี Oh, สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดี Okay. Let's play together today. Okay, see you later. กำมึง ไม่ใช่กำมึง
4: ออกคุ้ง
2: Okay, bye bye. Thank you.Bye-bye, Singapore. I'm going to see your football today.
5: Are you supporting us?
2: Yes, okay.
5: Thank
2: see you later. บูไนนะฮะผมเข้าไปประเทศบูไนนะฮะสวัสดีปากีเข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ Excuse me. เอมาสิงคโปร์นะครับง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยExcuse me, I come here to cheer Singapore today. Yeah, what do you think football today? Singapore, Indonesia.
5: It will be a good fight.
2: Yeah, good fight.
5: Yeah.
2: Okay. ครับ Singapore นะครับ โอ้ เข้ามาอาเซียน Thank you, thank you. Terima kasih. สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: คราวนี้คิดว่ายังไงครับ4เกมนะครับ
7: คิดว่าเราต้องทำให้ได
6: ้ให้ได้เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อได้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับอ๋อนี่มาเลเซียนะครับเฮ้ภาษามาเลเซียสมาปังกี้ก็ไปดูนะครับสมาปังกี้How are you this time, the game?
8: Fine, thank you.
2: What kind of sports is popular in Malaysia?
8: Like football, for instance, we are doing okay at the moment. Yeah, we managed to beat Thailand 2-1.
2: Yeah.
8: Diving. And bowling.
2: So, good luck.
8: Thank you very much.
2: Thank you. Oh, แป๊บเดียวครับ ก้าวเดียวครับมาประเทศเรานะครับลองเข้าไปดูสบายดีสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่ดีโอเคเยอะมากภาษาเมียนมาไม่ดูเข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอกใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับสวัสดี I forget hello how can I say in Malay
9: Bengalaba
2: okay.
9: สวัสดีครับ
2: Bengalaba
9: yes
2: okay this time how about this time in my team Myanmar how many person come here
9: eight preparation everything for the 2030
2: okay
9: the next host country in Myanmar
2: yeah right
9: so
2: two years later right
9: yes
2: oh, okay
9: so we have a lot so we have come a lot of people
2: yeah
9: and then all is one over 1,000 for the observer and also for organizing committee so this time we come a lot of people over 1,000
2: for research everything
9: yes
2: how about the sports popular sports in Myanmar this time
9: football
2: or something
9: in Myanmar is
2: Sepatakro? Yeah. Oh, okay.
9: Thailand is very good. I know that.
2: Yeah. I think so. Yeah, Sepatakro is good. Yeah.
9: So only we are most important to prepare for the 2030.
2: Okay.
9: Yeah.
2: Maybe I will go there too.
9: Welcome.
2: Okay.
9: Welcome.
2: Good luck. Thank you very much.
9: Yeah. Thank you.
2: Yep.
9: Yeah.
2: Thank you. นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะฮะเข้าไปดูนิดนึงนะฮะมาบุไฮมาบุไฮ I'm coming from Thailand.
10: Yes.
2: Can I come in a little bit with camera?He's coming. Okay. Hello. Hi. How are you today?
11: I'm fine. How about you?
2: Yeah, I'm fine. I'm come from Thailand.
11: Thailand.
2: Yeah. Can I ask a little bit about the Philippine team?
11: Yes.
2: Yeah. Oh.
10: Maybe you can go back later.
2: What's this?
10: Philippines.
2: Oh, Philip. Oh, thank you.
10: Yeah.
2: Thank you very much. Oh, ใจดีจังเลยใจดีจังเลย I just want to know like what kind of sports popular in Philippines now?
10: Basketball is the
2: boxing. Oh, PBA.
10: Yeah.
2: Philippine Basketball Association. I went Philippines last week.
10: There's strong basketball here.
2: Okay.
10: Okay. No one can beat Philippines.
2: Okay. It's the best.
10: Yeah, even Thailand.
2: Okay.
10: Just joking.
2: No, it's okay. Basketball.
11: Boxing.
2: Oh. Pacquiao is a hero in Thailand too. He love.
10: Yeah. You love Pacquiao?
2: Yeah, of course, Pacquiao. This time also very strong, Philippine.
10: Boxing, yeah.
2: Yeah, boxing, right?
11: Yes.
2: Okay.
10: What else?
2: What about football?
10: Maybe taekwondo, billiards.
2: Oh, billiards, I saw many places there.
11: Wushu.
2: What?
10: Girls.
2: Girls?
10: Yeah.
2: Women.
10: Very good, women.
2: Oh. You're very good. Beautiful.
10: You
2: are showing Thailand TV now.
11: Yeah.
2: Philippine woman, representative Philippine woman. Okay, thank you very much.
10: Okay.
2: Good luck. Thank you for being here. Xin chào. สวัสดีครับ. How are you?
12: Come from Thailand.
2: I'm from Thailand.
12: Yeah.
2: I went to Vietnam many times.
11: Oh.
2: Yeah. I like for 24.
12: Yeah.
2: for noodle. Yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam? Popular
12: football.
2: Football?
12: Yeah.
2: Oh. How about today? You have game? Any game in Vietnam team?
13: Today, we are not.
2: Not. You speak Thai? Sawadikap.
13: Sawadikap.
2: Only Sawadikap. Me too. Xin chào only. Anyway, thank you.
13: Thank you. Bye bye.
2: Good luck.

0: มา
1: ครับ
2: กัมมังกัมมัง
3: ประเทศไทยตรงนี้ไปไหนครับเนี่ย
4: ผมอยู่ตรงนี
3: ้ครับสวัสดีฮะไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องกลัวอันนี้นะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่ใส่คนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งยุ่งไหมครับยุ่งยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
1: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
3: นะฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่ายังไงก็มีภาพในหลวงนะฮะ
5: ในหลวง
3: ครับครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
5: ทานได้คร
3: ับ ทานได้เหรอครับไม่คิดถึงส้มตำอะไร
5: แต่ว่าแต่ว่ามันมีอาหารครัวไทยมาช่วยเสริม
3: อ๋อเหรอฮะโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
6: ตะเกียบไทยก็เค็มน้อย
3: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
7: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
3: ู้สึกว่าม
7: ันไม่ชินกับเรามา
3: ไม่ชินใช่ไหมฮะผมเดี๋ยวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
8: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
3: เนี่ยตอนนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็ผมน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่ 4-5 กันทีแล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4เกมส์เดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้ไหมนะexcuse me speak English okay we come from Thailand what do you play
9: Soccer.
3: Football. Okay. So I've never been there.
9: Yeah.
3: The football is popular in your country.
9: Yeah.
3: Already.
9: Yeah.
3: And another sports. What is popular things in your country?
9: Football.
3: Football. Goes to mark, right? You're very tall. Football. Boxing.
9: Boxing. Yeah.
3: Okay.
9: Yeah.
3: Boxing.
9: Marathon?
3: Karate.
9: Karate? Yeah.
3: Oh yeah, I play karate. So, okay. How about Thailand?
9: And good country.
3: Good country. Thank you.
10: Ombak.
3: Ombak, you know Ombak?
10: Yeah.
3: Tony Jo. Muay Thai. Okay, anyway. Good luck.
9: Thank you,
3: everybody.
8: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
3: อินโดชื่อนะชื่อ2คะแนนเลยตกใจโอ้เห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไปคุย
8: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
3: สวัสดีครับมาจากไทยบีเบสครับ
11: ไทยบี
3: ครับ
11: รู้ประจำ
3: เอาล่ะครับ
11: จำเลย
3: ผมมาเนี่ยฮะนี่เส้นโฟกัสมาจากไหนครับ
11: จากสุราษฎร์ธานีครับ
3: สุราษฎร์ธานีเท่าก่อนโอ้เพิ่งมาเหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ
11: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
3: ันที่7แล้วโอ้
11: มาบาหลียกกันหน้านะครับมานี่
3: อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได
11: ้วันน
3: ี้ฮะแน่นอน
8: คุณลุงคนนี้นะคะยังมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะโอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะ

0: ครับ
1: ดีใจเลย
2: เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
3: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มนะฮะฝันนึงก็มีคนใด
2: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ตายค่ะ

0: นะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะฮะเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับทีมอินโดนะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกฝั่งหนึ่งได้ยินไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝั่งนึงนะครับที่มีสัญชาติไทยนะฮะให้ฝั่งหนึ่งกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฝั่งนึงนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่ๆ
2: บ้านของพี่และทั้ง

สนุกสนานคึกคักกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: ตของผมนะฮะเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่ามาสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนใจลึกท่านนั่งอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือที่แถวนี้ที่เงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนัลดินโญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนัลดินโญ่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: ส
0: วัสดีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture,
2: Very funny, very funny,
0: very
2: cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer Thailand also. You have to.
2: Yes.
0: If you sit here.
2: Yeah.
0: Thailand. Thailand. But Indonesia also today is very good. Today, very good Indonesia.
2: Very good.
0: Right? You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
1: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย

ผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับก็คือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นเห็นคนไทยก็

0: ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นในซีเกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟร
1: ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: เรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับ

0: แล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ว่าน่าสนใจ
1: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทําบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
0: ครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
1: ั่นเองนะฮะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินคุณชินชินวุฒิพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปะโต
0: ในประเทศโมซัมบิก
1: เช่นกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: น่าสนใจไม่น้อยครับ
0: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับท่านี้ข่าวที่2พี่อาร์มีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
1: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
0: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
1: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
0: มาดากัสการ
1: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
0: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศกรีมวานิลาร
1: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ใช่แต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
1: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยต่อ1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
0: ครับ
1: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
0: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
1: ใช่ต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
0: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
1: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
0: เป็นขุมทรัพย์
1: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้หนึ่งต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
0: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมานั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิลา
0: เกิดขึ้นนะครับ
1: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมา
0: เป็นลูกโซ่
1: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้น

0: ทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
0: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: เรื่องราววานิลาก็
0: ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
0: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
0: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลดหลั่นลงมา
0: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอิงกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกา
1: แอฟริกา
0: เช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาด ที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยดันแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ๆครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
0: ครับผมนั่นเองนะครับ
1: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
1: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในช่วงที่สองครับ
0: ครับ
2: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ

0: อนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประวัติและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
0: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
2: ยินดีครับ
0: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
3: คอลเซ็นเตอร์025728442ตลอด24ชั่วโมง
4: กลับมาแล้วกับช่วงที่2นะครับ
5: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
4: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
5: ครับ
4: ถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกนะว่าอียิปต์อยู่ไหน
5: คนไทยรู้จักอียิปต์
4: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเอง
5: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
4: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
5: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
4: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
5: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
4: ถูกต้องเพราะว่าเลยใกล้ๆเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลคุกโฮลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
5: ซึ่งจะใกล้กว่า
4: ถูกต้อง
5: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
4: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไป

0: คลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองนะครับผม
1: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดิอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
1: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลย
0: นะครับ
1: ครับท่านี้อยากให้อามช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
0: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
1: ครับ
0: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกว่านับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
1: ครับ
0: อากาศ
1: เป็นยังไงครับ
0: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
1: อ
0: ะไรอย่างนี
1: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
0: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
1: น
0: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
0: อาหรับ
1: นะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาหรับซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
0: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป็นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
0: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาลัยชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดหนึ่งว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรคร
0: ับ
1: อาม
0: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group นะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณนึง
1: ท่านี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ในการประชุมเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือนะ

0: การประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกา
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
0: ุ้
1: นส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าเอ๊ะไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันนี่คือเรื่องการค้า
1: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐ
1: การกำบังทางเศรษฐกิจ
0: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิ
1: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
0: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
1: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
0: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
1: ก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
0: ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็ขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
1: น่าสนใจมากๆเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลนะกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม

0: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งนี้
0: ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joint Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
1: นั่นเองนะครับ
0: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
1: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
0: น่าเสียดาย
1: น่าเสียดาย
0: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอาช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้าง นะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะคะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช่าไหนนะนายีแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายีเนี่ยนะคะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช่าไหนมันแน่เช่าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันแน่โกไหน

มันแนะโกไนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้ตัวแรกอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันแนะเซไนนะมันแนะเซไนเอาเทียนตรงละคะอาจารย์จนเทียนตรงนะคะเทียนตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนานายนี่เหลเส้นนานายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กินนานายนี่กินนานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานายแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานายนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เช้านายนะเนี่ยนี่เช้านายอ้าวประมาณทุ่มหนึ่งก็คือญาแล้วนะคะญาก็คือกลางคือค่ำแล้วนะคะญาคนนานายญาคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าญาชินายญาชินายเห็นไหมคะที่ญะเสียงญะที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะญะชินายเทียนวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือญะตะเกาเส้นนายญะตะเกาเส้นนายเสียงเตนะคะญะตะเกาเส้นนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเนกูนายดีนี่มันเนกูนายแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะคะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันแน่โกนายอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่เลยสักนานายนะดีนี่นี่เลยสักนานายอ้าวพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแน่เพียงมันแน่เพียงต้องมีเพียงด้วยนะคะมันแน่เฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้ค่ะอ้าวช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะคะก็มันแน่เพียงนี่คิงต้องไหนมันแน่เพียงนี่คิงต้องไหนอ้าวช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะคะก็คือมันแน่เพียงญาณีเช้าไหนมันแน่เพียงญาณีเช้าไหนอ้าวตรงค่ำๆสามทุ่มมันแน่เพียงญาโกไหนมันแน่เพียงญาโกไหนอ้าวเที่ยงคืนนะคะมันแน่เพียงญาตะกาวสักหน่อยมันแน่เพียงญาติกาวสักนานายนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะคะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันแน่กูนายกะมันนี่มันแน่กูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่เพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือ

0: มาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้างนะคะ
1: เสียอาคู่เป็นอะไรทั่วบาบีแล้ว
2: สัตว์นายควายชีบีนี่แหละยาวตัวแม
1: ่ไม่แน่ผิดนี่แหละเสียอาบาตลาน
2: ี่แหละมาอาบูย่านี่ต้องไหนมาอาแม
1: ่ดาสุยไม่แน่ผิดย่านี่ต้องไหนนี้จะมาลาตัวบาแม
2: ่ก้องบีเลยด้วยจ้าดาบ่

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แบบแต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสโลงแล้วใช่ไหมคะก็สโลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้

แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้ผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะเชเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าคงผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะคะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะคะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะคะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะคะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับของผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่าก๊าวเปล่านะคะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อันนี้เราเรียกว่าก๊าวเปล่านะคะก๊าวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะคะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะคะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลมนะสโลมผ้าสิ้นผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะคะผ้าปาติกก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมค่ะนะทำเมก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะเอาต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่พอนะคะอันนี้เราเรียกว่าปะวาค่ะปะวานะฮะปะวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่การแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะคะคล้องที่คอนะคะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะคะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปะวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต้นรำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยผู้สาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะคะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ๋อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำกันแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าใต้โป่งนะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดใต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาติของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโสนะคะเมียนมาวุโสถ้าหาว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มา
ูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: ဩရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူးဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ
1: ်ရပါတယ်နော်ပျော်ရွှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคารเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคารมานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคารกลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสมาเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这一切都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。限速力摇泰或鬼泣这样的影片不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะ

โลกเอ็นเอียงที่เปลี่ยนวันคืนด้วยการหมุนรอบตัวเองเปลี่ยนฤดูกาลด้วยการหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้พื้นผิวในแต่ละส่วนบนโลกมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันในช่วงเดือนที่ทีมงานของเราติดมรสุมอยู่ในโซนเขตร้อนทำให้แผนการเดินทางของเราย้ายไปเหนือเส้นศูนย์สูตรไปไกลถึงเขตอบอุ่นที่เวลานี้พื้นผิวกำลังโน้มเอียงรับแสงแดดให้ทุ่งหญ้าและป่าสนในไซบีเรียได้สะสมอาหารไว้รับมือกับความหนาวเย็นที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพื้นที่รอบทะเลสาบไบคาวเปรียบดังโป่งกลางป่าที่อุดมด้วยทรัพย์มีค่าต่อการดำรงชีวิตเรียกความสนใจให้คนหลากชนเผ่ามาปักหลักอยู่อาศัยเพียงแค่ข้ามผืนน้ำไบคาวเราก็จะพบว่าคนจากสองฝากฝั่งนั้นแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของตนที่ติดตัวมาจากต้นสายบรรพบุรุษที่มากันคนละทิศละทางหรือแม้แต่การเข้ามาของคนแปลกหน้าที่เข้ามาครอบงำวิถีผู้คนโดยวางอำนาจบาดใหญ่เราจะพาคุณออกไปตามหาเรื่องราวของชาวบูเลียตและกลุ่มคนความเชื่อเก่าที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งทะเลสาบไบคาวที่ได้โอบล้อมมิตรภาพบนความแตกต่างไว้ดุจดั่งโอเอซิสแห่งความสุขที่คุณสามารถสัมผัสได้ในทริปนี้ครับ

รียตคนรัสเซียเลือดมองโกด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบไบคาวในเขตปกครองเอคุสโอบลาสต์หนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในไซบีเรียกลุ่มชาติพันธุ์สลาวิกหรือชาวรัสเซียยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า 2.5 ล้านคนพวกเขาเหล่านี้อพยพมาจากทางทิศตะวันตกในขณะที่ชาบูเรียตตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้มาก่อนศตวรรษที่12กลับมีจำนวนเพียง 5% คงจะมองเห็นภาพของการก้าวกระโดดของจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้จนเปลี่ยนโฉมให้ชุมชนของชาบูเรียตกระจุกตัวเป็นแค่จุดเล็กๆกลางเมืองใหญ่ที่หมู่บ้านอุสโอดาในอุสโอดินสกีทีมงาน Spirit of Asia ได้รับการเชื้อเชิญจากเจ้าบ้านชาบูเรียตแต่ในฐานะที่เป็นนักเดินทางจากต่างถิ่นการก้าวเข้าไปในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาบูเรียตที่ยึดมั่นต่อกฎธรรมชาติเรื่องพูดผีวิญญาณพวกเราจึงต้องผ่านพิธีชำระล้างตามขนบของชาวบูเรียตกันเสียก่อน

ชาวบูเรียตมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีบทเพลงที่พวกเขานำมาร้องเป็นบทเพลงที่ชาวบูเรียตร้องสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและส่วนใหญ่มักจะมีความหมายเกี่ยวกับม้าเพื่อนยากสี่ขาที่อยู่เคียงข้างบรรพบุรุษนำพาพวกเขาเดินทางไปทั่วผืนทุ่งหญ้ากว้าง

คนที่นี่บอกกับเราว่าการขับร้องของชาวบุเรียตจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือพวกเขาสามารถร้องหลายเสียงได้ภายในครั้งเดียวชาวบุเรียตถือว่าการร้องที่ดีนั้นในเสียงเดียวจะต้องมีเสียงหำสั่นๆและทนเสียงพิเศษร้อยเรียงสลับกับเสียงหลักไปในขณะร้องซึ่งการร้องเหล่านี้ล้วนถูกเปล่งออกมาจากลำคอที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและพรสวรรค์

0: ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์เก็บรวบรวมมรดกชนเผ่าที่ใกล้จะสูญหายโดยมีชาวบุรีรัมย์ต่างรุ่นต่างวัยทำกิจกรรมร่วมกันการปลุกชีวิตและวิญญาณของบรรพบุรุษผ่านศิลปะการแสดงที่ย้ำเตือนให้คนภายนอกรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่เป็นคนไร้ราก
1: Mент под названием Шанза. Как вы обратите внимание, дека обтянута змеиной кожей. И она дает инструменту уникальный тембр. Второй инструмент на подставке – это йоучин. Струнно-ударный инструмент. По диапазону может заменить рояль, фортепиано.Третий инструмент – это хучир. Тоже имеет уникальное...
0: จบจากการแสดงดนตรี

บุรุษแห่งอาชาได้เผยให้เห็นความเป็นสายเลือดนักสู้ในเกมแข่งขันมวยปล้ำที่จัดขึ้นในวาระโอกาสพิเศษเช่นในช่วงงานปีใหม่เราจะเห็นพวกผู้ชายออกมายืดเส้นยืดสายโชว์เรือนร่างที่กำยำท่าทางเคลื่อนไหวราวกับสัตว์นักล่าที่จะทำให้คู่ต่อสู้ขวัญหนีดีฟอร์

ชาบูเรียตถือสัญชาติรัสเซียมาตั้งแต่กำเนิดแต่รากเหง้าที่มานั้นพวกเขาคือลูกหลานของเจงกิสข่านเป็นหนึ่งในชนเผ่าย่อยที่เคยเร่ร่อนอยู่กับธรรมชาติมีผืนฟ้าเป็นจิตวิญญาณและเติบโตมาพร้อมกับฝูงสัตว์ที่เขาเลี้ยงหากย้อนกลับไปในสมัยของจักรวรรดิมองโกชาบูเรียตใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่บนทุ่งหญ้ารอบๆทะเลสาบไบคาลแต่หลังจากรัสเซียสามารถรวมไซบีเรียได้สำเร็จพวกเขาก็กระจัดกระจายกันไปส่วนใหญ่ก็จะแยกย้ายไปอาศัยอยู่ใกล้พรมแดนทางทิศตะวันออกของทะเลสาบอันได้แก่สาธารณรัฐบูเรียเทียและดินแดนซาไบคันสกีและมีไม่น้อยที่เดินทางไปตั้งรกรากทางทิศตะวันตกในเอร์กุสก์โอบลาสต์ซึ่งพวกเขาก็ยังคงนับถือวิญญาณตามธรรมชาติและมีชามานเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มความหวาดกลัวต่อธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ทำให้ปัจจุบันยังคงมีพิธีกรรมต่างๆปรากฏอยู่ในหมู่ชนชาบูเรียตแต่นั่นก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการที่ครั้งหนึ่งครอบครัวของชามานในไซบีเรียได้ถูกรัฐบาลโซเวียตกวาดล้างเพื่อขจัดลัทธินอกคอกในยุคหนึ่งที่สิทธิเสรีภาพถูกจำกัดอดีตอันขมขื่นยังฝังอยู่ในห้วงความรู้สึกของพวกเขาบางคนก็ต้องหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลภายหลังเมื่อบางครอบครัวกลับมาอยู่ในเมืองชามานบางคนก็ยังคงเก็บงำความลี้ลับของชามานไว้กับตัวสังคมเปลี่ยนแต่สำหรับบางคนก็ยังคงอาศัยความเชื่อนี้เป็นกำลังใจสู้ชีวิตอุกซี่ชามานชาบูเรียตกลายเป็นสื่อกลางให้ผู้อ่อนแอได้เข้าใกล้จิตวิญญาณธรรมชาติให้พวกเขาได้ต่อสู้กับสิ่งร้ายๆที่เผชิญหน้าอยู่

0: อุกซี่เล่าให้เราฟังว่าคนที่จะมาเป็นชามานได้จะต้องได้รับการสืบทอดมาตามสายเลือดหากครอบครัวไหนมีบรรพบุรุษฟื้นจากความตายหรือรอดตายจากฟ้าผ่าลูกหลานของครอบครัวนั้นก็คือคนที่ธรรมชาติได้คัดเลือกให้มาเป็นชามานรุ่นต่อๆไปและเมื่อมาเป็นชามานพวกเขาก็จะต้องเคารพกฎของธรรมชาติและระลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีจิตวิญญาณซึ่งออกมาจากศูนย์กลางของทะเลสาบไบคาล
1: Po нашим представлениям считается пуповиной земли. И человек в течение своей жизни хотя бы раз должен зарядиться энергией воды, гор, космоса, добрых, хороших наших шаманских традиций, чтобы для него было хорошо, для его детей, внуков, для всех его последователей. Один общий обряд есть. И на Байкале есть такое место,Ну, не место, это Альхон, вот, скажем, остров Альхон. Поклонение этому. Есть хозяин Ижин острова Альхона. И есть Ижин самого Байкала, дух Байкала. И ежегодно все шаманы, которые есть, приезжают на Байкал и кланяются духом Байкала.
0: จากเอคุสโอบลาสต์เราเดินทางอ้อมทะเลสาบไบคาลปราการธรรมชาติที่ทำให้ชาวบูเรียตในไซบีเรียมีความแตกต่างกันด้านทิศตะวันตกที่เราเพิ่งจากมาคือกลุ่มที่ยังคงมีความเชื่อเรื่องพูดผีและวิญญาณแต่ทางด้านทิศตะวันออกหรือสาธารณรัฐบูเรียเทียที่เรากำลังจะไปนั้นชาวบูเรียตที่นั่นนับถือพุทธศาสนาที่เมืองอุลานอูเดเมืองหลวงของสาธารณรัฐบูเรียเทียประชาชนชาวบูเรียตยังคงเป็นพลเมืองหลักดั้งเดิมของที่นี่แม้ว่าทางรถไฟสายทรานไซบีเรียจะพาชาวสลาวิกจำนวนมากจากฝั่งยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนกลมกลืนไปกับชาวพื้นเมืองแต่หากว่าเราเดินไปรอบๆเราก็จะพบว่าชาวเมืองส่วนใหญ่หน้าตาค่อนข้างไปทางเอเชียมากกว่าพวกเขายังมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของอาหารภาษาวัฒนธรรมและประเพณีอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะการนับถือศาสนาพุทธแบบทิเบตที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา
2: บูเรียตเป็นคนที่เชื่อในศาสนาบูริสม์ตั้งแต่การเกิดของคนเพราะว่าเมื่อเกิดเด็กА родитель приезжает отца, спрашивает про его будущее и какое имя лучше дать, чтобы ему по жизни сопутствовала удача, чтобы у него все было хорошо от рождения. И даже когда молодые собираются жениться, создают семьи, то они разрешение берут от отца, не спрашивают дни, когда свадьбу проводить. И тогда еще, когда человек уходит в последний путь,И все это связано с стационом, и когда человек уходит в последний путь, лама его провожает, читает молебни, молитвы о хорошем перерождении.
0: จาก Иван Кинский Дасан, เราเดินทางไปยังหมู่บ้าน Асакастซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปราว60กิโลเมตรหมู่บ้านอัสซากัสเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโบราณของชาวบูเรียตที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่17จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชาวบูเรียตที่นี่มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับบรรพบุรุษชาวบองโกของพวกเขามากพวกเขาเคยใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามทุ่งหญ้าริมทะเลสาบก่อนที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานข้ามป่าสนลงมาตามแม่น้ำเซเลนกาและด้วยความที่ทางฝั่งแม่น้ำทางทิศตะวันตกมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขามากกว่าชนเผ่าเร่ร่อนกลุ่มนี้จึงมีทรัพยากรเหลือเฟือ ที่สามารถนำมาสร้างบ้านที่แข็งแรงมั่นคงและลงหลักปักฐานถาวรมาจนถึงปัจจุบัน
3: This village the name Atsagat because this valley Atsagat valley and very interesting story and you know that before nomad people there they moved from one place to another it was no villages and after when Soviet period starts and that time people they were gathered in one place and in the villages and that time it was destroyed all Buddhist temples is the same this Atsagat Datsan and the people who lived around this place they were gathered in this village Atsagat village
0: แม่หมู่บ้านนี้จะมี

0: ประชากรอยู่แค่100หลังคาเรือนแต่ที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านชาวบูเรียตไม่กี่แห่งในรัสเซียที่ภาษาบูเรียตยังคงถูกใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารด้วยความกลัวว่าภาษาและวัฒนธรรมจะเลือนหายไปในกลุ่มคนรุ่นใหม่หมู่บ้านนี้จึงมีโรงเรียนประจำที่จัดตั้งขึ้นให้เด็กชาวบูเรียตได้เรียนโดยเฉพาะสำหรับพวกผู้ใหญ่ที่แห่งนี้มีความสำคัญดั่งรากฐานของชุมชนที่พวกเขาพยายามจะสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมต้านกระแสโลกสมัยใหม่เพื่อให้คนรุ่นหลังไม่หลงลืมอดีตที่บรรพบุรุษได้สร้างมา
1: ходим к отцам наши ламы просветители приходят к нам мы с ними общаемся праздники буддийские праздники хуралы всегда ходим всегда молимся но стараемся привить детям то что заложено у них в семье стараемся привить тоже дальше нести в будущее но у насGосударство светское, да, и в советское время наша деревня сохранила традиции буддийские, вот сохранила традиции, веру, и всегда, да, ну, и стараемся вот это сохранить и передать.
2: I think it's very good for Buryat people to save Buryat language.Because in the country, this is only in the countryside, but in the towns, usually classes, it's mixed with mostly Russian people and children who study at secondary school at town, they can't to speak Buryat language because from not study Buryat language and it's difficult to speak own language because all other children in the class they are Russians and other nationalities and so the common language for Buryat and other people it's Russian.
0: คำกล่าวที่ว่าไม่มีเมืองใดในรัสเซียที่จะสะท้อนความหลากหลายของชาติพันธุ์ได้ดีไปกว่าอุลันอูเดเพราะที่นี่เต็มไปด้วยชาติพันธุ์น้อยใหญ่หลายสิบกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์มองโกอย่างเช่นชาวบูเรียตซึ่งทำให้เมืองนี้ดูเหมือนเอเชียมากกว่ายุโรปแต่กระนั้นความเป็นยุโรปของเมืองนี้ก็ได้ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบในหมู่บ้านทาบากะไทและบอยชอยคุนาเล่กลุ่มความเชื่อเก่าหรือกลุ่มจารีตเดิมคือชาวคริสต์ที่แยกตัวออกจากศาสนาจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ในช่วงศตวรรษที่17เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปศาสนาจักรของสังฆราชนิคอนความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า100ปีทำให้บรรพบุรุษของพวกเขาต้องหลบหนีการจับกลุ่มและอพยพย้ายถิ่นฐานจากโปแลนด์มาอาศัยอยู่ในไซบีเรียแห่งนี
2: And they cross to, you see this old icons, all they mention two finger, they cross themselves, two finger. Mm-hmm. This, but they were changed into the three. And дальше...
3: У нас changes.
2: This hair. All believers never cut before, not there, not cut. But you remember Peter the Great wasn't without hair, and so. Так еще что было?
3: Мы когда крестим, волос погружаем.
2: А, And the main, of course, it was when the child was crossed, they put the whole body into the water.
3: Mm-hmm.
2: Or child or somebody, the whole water. But now you only can drop a few cent water for the child and for other people. This is a big change.
0: ที่หมู่บ้านบอชอยคุนาเล่เวลานี้ชาวบ้านได้เตรียมอาหารมื้อค่ำที่คุ้นรสดนตรีบรรเลงที่คุ้นหูแต่สำหรับแขกผู้มาเยือนกลับเป็นงานเลี้ยงร่ำลาที่มีมิตรภาพเป็นคำสัญญาว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อเรากลับไปงานเลี้ยงแบบนี้อาจถูกจัดขึ้นในทุกครั้งที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเยือนสิ่งหนึ่งที่เราอยากภาวนาให้คงอยู่คือการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยจิตสำนึกมากกว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าพวกเขาจำเป็นต้องหาวิธีในการทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์แต่ต้องทำให้อยู่รอดดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามวิถีทางตนบัดนี้ชาบูเรียตผู้สื่อสารกับธรรมชาติกำลังพาตัวเองสื่อสารกับโลกภายนอกควบคู่กันไปภาพของชามานในรุ่นต่อๆไปจะเลือกสื่อสารกับสิ่งใดมากกว่ากันบูเรียตรุ่นหลังเท่านั้นที่จะตอบคุณได้

0: improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ไผ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
1: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็มีอาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะฮะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
1: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
1: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างนี่นะครับ
0: ขึ้นของมันเองเลย
1: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีราเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
1: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ย มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลน

0: ไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแลกคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
1: ที่ร่ม
0: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
2: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
0: ความคิดผมแป๊บแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
2: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันล่ะคะ
0: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตรงที่รองลงมาเนี่ยแทรกๆอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซังหมุนฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
2: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
0: นี่แหละนี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีตเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
2: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
0: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบียเนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งไดมอนด์วาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนนี้จำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียเนี่ยแหละมาทำให้มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮะมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได้น
2: ะ
0: ในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันฮะเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
2: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
0: เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
2: เลยฮะอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: พื้นก็เป็นไผ
0: ่ใช่ฮะ
2: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
0: เพื่อจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
2: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะค่ะอาจารย
0: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางช่วงข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมาก
2: อะ
0: ฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
2: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
0: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้ว

0: ผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับไอด้าเลยค่ะ
1: ดีค่ะ
2: คุณซิ่ว
1: ตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็ทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ
1: ่
2: ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อ่ะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออ็อกเซสซอรี่อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
2: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หดไม่ย้วย
2: ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซิ่วอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
2: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใยพวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องร้าหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
2: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
2: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
2: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลัก ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
4: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้าเป็นนักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแคร็บแคร็บคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเออเขาก็ชอบมันเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมเขาด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอะในสุดก็ทำได้

0: ค่ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตัดดี้ฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตัดดี้โครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติเราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันเนี้ยเป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรุ่มแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
2: ค
1: ุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
0: มันทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ถ้าเราไม่ภัยก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุฬาปักเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงนั้นล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
0: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
1: ประมาณ 60% แล้วครับ
0: 60%
1: เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็ได้เคลดเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทางนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็มาก่อนครับเพราะว่าอย่างเรียกควายเสร็จก่อนก็มาก่อนอ
0: ย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางน
1: ี้
0: งั้นเราก็ไปทางนี้
1: เลยแล้วเดินเข้าไป
0: ข้างในอ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี
1: ้งานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120เซนติเมตรนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราคอฟเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

จริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

านนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทัง

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตการในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ามหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณะโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างใน

วัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9 เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอ็นเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วน
ต้อง

รีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินจามานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญ
เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินจมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ยาให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮ้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่เพียงอย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคเราค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าหอมฮอมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าฮอมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโอ้โหคำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่าเฮือนก็หมายถึงนะคะเรือนหรือแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นม่างเฮือนจึงหมายถึงหรือบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาไทยในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่ได้เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับเส้นทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำเดิมในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะ home ห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะไปต่อนะคะม่างเหือนม่างเหือนหมายถึงรื้อบ้านไปต่อนะคะหองน้ำหองน้ำหมายถึงร่องน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะป้านน้ำป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทางเส้นทางหมายถึงถนนนะคะและคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห่อเฮือนห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะหอมสระอค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คืออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะเหมือนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้านล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าม่อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าฮอมค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเพราะเราเรียนไปแล้วและคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าอ่านว่าเดินบ้านเพราะมีการเขียนสะกดที่ใกล้เคียงกับภาษา

ใช่ค่ะไปเลยนะคะสระเอค่ะเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะดอเด็กน้อยค่ะม้วนหัวนะคะคุณผู้ชมคะจากด้านล่างค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนม่อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเขียนนะคะจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะแพยัญชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบอแบ้ค่ะคุณผู้ชมบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยแบ้แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนม้วนหัวข้างบนค่ะม้วนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปต่อเลยค่ะม่างเหือนม่างเหือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม่างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะฮอเฮือนค่ะนะคะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปใช้ประกอบเป็นสระเอือนะคะคืออโอค่ะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเขียนหัวจากด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนนะคะจบด้วยน่อนกค่ะน่อนกจำได้นะคะด้านบนค่ะจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รูปสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระในภาษาลาววางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางสระอือนะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอือไว้บนกับฮอเฮือนค่ะนะคะขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้คำว่าเฮือนค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะออโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงองัวค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะน่อนกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระออนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าหองน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็นถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนตรงระดับบรรทัดค่ะเกลียวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยน่อนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอีค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้านน้ำป้านน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะ

0: ตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะคำว่าป้านนะคะสะกดตรงตัวค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมค่ะนอนกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่ไม่โทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะเพยัญชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท้อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาก็มีหัวค่ะหัวเลยนะคะปิดท้ายด้วยง้องั่วค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงั่วหรือวัวหางยาวค่ะง้องั่วค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะลงมาที่หม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะม้วนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคำว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
1: นางน้อยข่อยฮู้ว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
2: ่เออแม่นแล้วมีหยังคำแพง
1: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีก่ายนี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท้
2: เฮือนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมาน้ำย้อนว่าเฮือนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอมน้ำก็เลยท่วม
1: เจ้าก็เลยมั่งเฮือนซั่นหวา
2: เออแม่นแล้วข่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปุกมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่ข่อยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
1: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนข่อยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
2: ่แม่นแล้วข่อยเอาเงินตัวนั้นแหละมาเฮ็ดเฮือนใหม่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำไหลพร้อม
1: โอ้แล้วนี่เฮือนเจ้าก็เลยน้ำบ่ท่วมอีกเนาะ
2: ถ้าว่าน้ำมาหลายข่อยก็เฮ็ดคันดินปานน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
1: เฮือนคนลาวสมัยนี้มักพักกันถมดินและยกเฮือนเนาะแนวนี้น้ำมันบ่มีทางไหลย้อนเฮาพักกันถมดินสูงแข่งกันน้ำมันก็เลยบ่ท่วม
2: ค่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
1: เส้นทางหลายเส้นก็ปั้นดินคูนสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ำกว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุให้น้ำบ่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
2: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงอีดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งยายอยู่แคมป์ทางหั่นแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่า

0: เหือนแนวนี้
1: ข่อยว่าเจ้ามาอีต้นข่อยนี่แนวไหนข่อยสิมีเงินมามั่งเหือนและยกเหือนใหม
0: ่เออข่อยก็ลืมคาแต่ว่าถึงเหือนแคมทางของผู้อื่นเนาะเหือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกัน
1: แม่นล่ะ
0: ข่อยบ่ฮู้คักดอกเรื่องมั่งเหือนยกเหือนน่ะผัวข่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
1: เอาเว้ามาดนๆนี่เจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่า
0: เออค่อยสิถามผัวค่อยให้เด
1: ้อโอ้ขอบใจเด้อค่อยไปก่อนดอกซั่นน่ะ
0: เอ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดี
2: คุณผู้ชมคะคงจะงงๆกันบ้างนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลความหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะเราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะค่อยว่าเจ้ามาอีต้นข่อยนี่ค่อยว่าเจ้ามาอีต้นข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าค่อยนะคะหมายถึงฉันค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าค่อยได้เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้านยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้เกี่ยวกับสำนวนลาวค่ะคำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกดอกหมายถึงหรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะมั่งเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกเฮือนก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคนลาวนะคะนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงค่ะนะคะโดยใช้เสานะคะเป็นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนะคะน้ำท่วมค่ะคนลาวนะคะก็จะยกบ้านค่ะยกแบบไหนคะไม่ได้ยกหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนเสาบ้านค่ะคุณผู้ชมให้มีขนาดสูงขึ้นนะคะเราก็หมายถึงยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะภาษาลาวเรียกว่ายกเฮือนส่วนคำว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องมั่งเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคำว่ามั่งเฮือนและคำว่ายกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะผ พอรวมกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามในคำว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
3: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอเนื่องจากคำม่วนตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศและทิศด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยดังนั้นคำม่วนจึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมที่สำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม่วนนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม่วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม่วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักที่เมืองท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม่วนนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม่วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง
4: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีก

มากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุ่นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุม
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
0: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
0: ังนั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตัวเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได
0: ้
1: ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
0: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
1: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถาม

0: คนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
1: ๆ
0: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
1: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
0: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
1: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
0: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
1: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
0: ี
1: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
0: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
1: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
1: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
1: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบพันกิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอดได
1: ้
0: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทางการ
1: เมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้
1: อ
0: ยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ68%เป็นพม่าแต่ในพม่าก็เ

0: แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเลียงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ่รัฐขยายรัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษาอังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกเติบโตและพัฒนาใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าย
1: ังไม่ยุติง่าย
0: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
1: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามก
0: ันใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับทั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
1: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลย
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองเนี่ยความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็อัสแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ละนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับ ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน
0: ค
1: นไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตัวนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
0: แล้วก็มี
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: เป็นทะเลสาม
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ยเราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช
1: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อ
1: ินเดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล
0: ้
1: วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
0: เพราะ
1: ว่าประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิ
0: ครับ
1: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
2: รถมาไม่ได
1: ้เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นเมล็ดทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
2: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
1: บนระนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
2: ับ
1: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปถ
2: ึ
1: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
2: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
1: ยิ่งเขาเรียกว่ารสนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
2: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
1: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
2: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
1: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
2: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
1: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
2: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพม่าเดินเต็มระนองกันหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
1: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกัน

0: ็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไง แต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบเนี่ยก็จะทำให้แรงงานเนี่ยมีชีวิตที่ไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาสอีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หากเดิน
0: ใช่หากเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
1: อยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้ว
0: ครับ
1: ตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์และก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กลุ่มหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มาก
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูต

0: ก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: นั่นนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30แล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้ตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชม จะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้เอโร่ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับแต่นอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับ
1: การ Great and Good Friend
2: ครับจะสามารถไปถึงโจทย์หมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอนเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอน Great and Good Friendบอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
0: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
2: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพกรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกแ
1: ค
2: ่แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
2: โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
0: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
0: มีค่ามาก
2: Okay. แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่ง นี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญาไมตรี
2: และการค้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษา มีภาษาไทย มีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่า สนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่าง2ประเทศ
0: ยังบังคับใช้อยู
2: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
0: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
2: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
0: ่
2: เสื้อคลุย
0: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
2: แล้ว
0: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
2: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
2: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราเทคว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
0: ประธาน
2: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
0: สมัชชาใหญ
2: ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: okay.
1: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่ง อยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
2: ่
1: ยังคงสภาพเหมือนใหม
0: ่
1: สวยงาม
0: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีและของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
2: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
0: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
1: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
2: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร
1: ์
2: วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
0: พระราชทาน
2: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของ
0: เครื่องราชอิสริยาภรณ
2: ์ ฉะนั้นต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียว

0: รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาวิลัญญามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่
1: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทยนะครับ
1: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
2: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
1: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถม
2: ช
0: ิ้
2: นน
0: ี้
2: สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
1: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
2: เป็นช
1: ิ้
2: นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้กับนาง
0: เราเราปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
1: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าสิบสอง
1: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้รูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินเพียร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
2: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
2: ส
0: ่งคณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยแล้วฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์อันสำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: 10บวก1อาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
1: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
2: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้า
1: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
2: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่มากได้อยู่นะ
1: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
2: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
3: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
2: เฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะคอมมี่มีอะไรหรอ
3: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
2: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้เคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
2: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
3: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
2: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
1: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
2: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
1: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
4: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งมาทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
5: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
4: หรอโอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
1: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วรีบแถมเหนื่อยด้วยไม่ได้ดูวิวเลยโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
2: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
1: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
2: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสลามหรือเนการาบรูไนดารุสลามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
1: ดูจากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนอะครับ
2: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปที่ตะวันตอบนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
3: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
2: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ
1: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
2: งั้นก็เซอร์ลามัสปากีบรูไน
1: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
2: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็โตริมากาเซ
2: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกา

0: เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
1: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
0: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
1: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
0: ตอรีมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: หึที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
3: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากัมปงไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกัมปงไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
5: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
2: ห้องโลก10+1

0: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้เฮ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
0: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวนี้ผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
0: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยเขามารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่มาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
0: ก่อนเถอะเนซ่า
3: จุมปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี
2: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
2: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
3: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But see, Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. Wait, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: 在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合，并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及，并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术。它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
7: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
8: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
7: ่ครับ
8: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
7: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
8: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มี

0: อย่างซีวิดิตเนื้อน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็ตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德原理并尊重传授技艺的师父
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: ไทซ์按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛它更是一种智慧将身体心灵和生命能量连接为一体
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำเดียวนี่แปลว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามเอ๊ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใช้คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของคนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่ดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไถ่การทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้งสองคำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาช่วยให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันเอ๊แล้วคนเวียดนามกล่าวทักทายและกล่าวลาด้วยคำว่าจ่าวลอยๆคำเดียวหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่เราจะสวัสดีเราต้องมีประธานและกรรมตามด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราสวัสดีใครนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างการใช้คำว่าจ่าวเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในภาษาเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมจ่าวเถยแอมจ่าวเถยแปลว่าน้องสวัสดีอาจารย์ในภาษาเวียดนามลูกศิษย์นะครับจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมหรือน้องนะครับใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับหรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นการทักทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเถยจาวแอมแต่ใช้คำว่าจาวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยค แต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทำให้ประโยคสุภาพซึ่งก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวแองจาวแองแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคำว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทำให้บุรุษสรรพนามเป็นพหูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะครับหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือจาวกากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่งการทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว50ปีนะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะครับคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คำบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคำแรกนะครับพร้อมกันองนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่15ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวจะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าองหวางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะใช้คำว่าบ่าเหมือนกันนะครับคำว่าบ่าใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือเหมือนองค์ตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับใช้กับผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถู่เตืองบ่าถู่เตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์กนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจูจูนะครับใช้เรียกผู้ชายวัยทำงานที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40นะฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าแองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะแปลว่าพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ด นะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวแองเบิร์ดอะจาวแองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวแองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าเจ๋าใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบาสจูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันแรกเลยนะครับใช้คำว่าหมิ่งกับคำว่าบ่านนะฮะคำว่าหมิ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่หนึ่งใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่าบ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่สองใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากับผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมุติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบ่านจาวบ่านนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเก๋าเต๋อกับเก๋านะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่หนึ่งเหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำว่าหมิ่งนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเก๋าเก๋านะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2นะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมมากกว่าคำว่าบ่านนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอกันจึงนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไรนะครับเฉลยนะฮะจาวจีอะจาวจีอะหรือแอมจาวจีอะนะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊ะแล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับพร้อมกันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อนนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยเจ้าองค์อะนะครับเจ้าแปลว่าสวัสดีองค์แปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นเจ้าองค์อะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณตาค่ะนะฮะต่อมาพร้อมกันเจ้าบาอะเจ้าบาอะแปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาเจ้าเถยอะเจ้าเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับต่อมาเจ้าโกอะเจ้าโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาเจ้าแองอะเจ้าแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาเจ้าจิอะเจ้าจิอะสวัสดีพี่ผู้หญิงนั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีน้องนะครับเราก็สามารถพูดว่าเจ้าแอมได้ต้องมีอะไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่

0: แน่นอน
1: เรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจ่าวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไทยจ่าวจ่าวซินจ่าวซินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาวโกสาวโกสาวแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะตัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆจ่าวอังจ่าวอังจ่าวจิจ่าวจิจ่าวแอมจ่าวแอมเรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจ่าวกากอังจ่าวกากอังจ่าวกากจิจ่าวกากจิจ่าวกากแอมจ่าวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับององบ่าบ่าบากบากจูจูโกโกอังอังแอมแอมเจ๋าเจ๋าเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาร์จูโกหากผู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้มิงมิงบ้านบ้านเช่นเจ้าบ้านเจ้าบ้านเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าเจ้าจีอะเจ้าจีอะแอมเจ้าจีอะแอมเจ้าจีอะหรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15เราควรทักทายว่าเจ้าเจ๋าเจ้าเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับเจ้าองอะเจ้าองอะเจ้าบ่าอะเจ้าบ่าอะเจ้าเถยอะเจ้าเถยอะเจ้าโกอะเจ้าโกอะเจ้าอังอะเจ้าอังอะเจ้าจีอะเจ้าจีอะเจ้าแอมเจ้าแอมยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
2: แอมเจ้าเถยอะ
1: เจ้าแอมเจ้าในเถนาวแอมก็แขว่ของ
2: แอมกำเอิญเถยแอมแขว่อะก่อนเถยเถนาวอะ
1: เจ้าในตัวคงแขว่ล้ำโฮมในก็เวียกสีเดี๋ยวตัวซุปคง
2: แอมเด่นโนบายอะ
1: เบิ้งเดือก
2: เถแอมซินแฟเวอะ
1: เบิ้งแฮนกับลายแอมเหลินเซาเนี่ย
2: เบิ้งแอมเจ้าเถยอะ
1: เออเจ้าแอม
3: คุณผู้ชมคะในเรื่องของ

0: ความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะ มีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามา
0: อ๋อ
1: นะครับอย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับเต๋าขงจื้อนะครับที่เต๋าที่ขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนาม
0: ครับค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
1: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา
0: ไม่มีศาสนา
1: ไม่มีศาสนาในบัตรประชาชนจะเขียนว่าไม่มีศาสนานะฮะส่วนอีก 20% มีศาสนานะครับซึ่งศาสนาที่เยอะสุดในจำนวน 20% นี่คือพุทธมหายานนะครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต
0: ์
1: นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1% นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเอ๊ะแล้วเขานับถือศาสนาอะไร
0: ใช่ไหมฮะกำลังสงสัย
1: ใช่ครับคือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นหลักนับถือบรรพบุรุษเหมือนคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยืดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกข์ก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทำงานการงานดี
0: คือแต่ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
0: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสำคัญกับเขาใช่ไหม
1: ใช่ครับสำคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
0: ะ
1: ทุกคนในบ้านต้องกลับมาน ะครับ
0: ไม่ว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
1: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำบุญอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆนะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุ๊ดเวียดนามหรือวันเต๊ดเนี่ยหรือตรงกับวันตุ๊ดจีนของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอกตัญญูเลย
0: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: เพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
0: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธ
0: ุ์54
1: นะ54ชาติพันธ
0: ุ์เยอะมาก
1: คร
0: ับ
1: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดนะครับเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนไถคนไถคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
0: มีคนไทยด้วย
1: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามเนี่ยจะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะครับจะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะนะคร
0: ับ ให้ความสำคัญกับเขา
1: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จักเขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกๆชาติพันธุ์ในประเทศ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโ
1: ออันยองฮาเซโ
0: อออทัดเคชินาเซโย
1: ชัยชินาเซโยตุนชิโตชัยชินาเซโย
0: เน่ใช่ชินาเซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตูนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แปล
0: แปล
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพลกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: แ
0: ปลแปล
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
1: เหมือนเดิมค่ะอิลลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลสิบีนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นสิบอินสิบยี่สิบสามสิบสาไปเรื่อย
1: ๆได้ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: เสียงคล้ายคนไทยมากเลย
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: 20
1: แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: e plus 10ก็20 3 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100คือว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000 1,000 1,000นี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
0: อ๋อหมื่นคือมันนะครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่ฉิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
1: มันค่ะ
0: มันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่าอีมันสามหมื่นกว่าสามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลลีสามสาโอริวชิลพายกูสิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย์
1: ก็มีอีกค่ะแล้ว1เซนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: หมื่นคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็123 4567
0: สมมุติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: คงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่ายอง
0: แต่ว่าตัวที่นิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตัวที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่าย
0: อง
1: ใช่ค่ะแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คงอิลคง
0: คงอิลคง
1: หนึ่งสองสามก็อิลลีสามสี่ห้าหกเจ็ดสามโอหกเจ็ดหมายเลขโทรศัพท์ก็คงอิลคงอิลลีสามมีขีดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรียกแ
0: ออ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี่เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123 4567
0: อ๋อ

0: จะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
1: วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: อีโก้얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
0: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
1: อีโก้얼마예요คือว่าอีโก้นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีโก้얼마예요
0: ถามได้เลยอีโก
1: ้นี่อันนี
0: ้
1: แล้วก็อันนั้น그거얼마예요อันนู้น저거얼마예요이거อันนี้อันนั้น그거อันนู้น저거
0: 저거
1: ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีก่อนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีก่อ저거그거ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요เราก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000วอน10,000วอนมาโน่นเอเยอเมื่อกี้얼마เยอคือว่าติดเยอกับมาโน่นเอเยอติดเอเย
0: อใ
1: ช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
0: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
1: คะถ้า10,000วอนก็10,000วอนเอเย
0: อ10,000วอนเอเย
1: อ1,000วอนคือ1,000 원이에요
0: 1,000 원이에요
1: ค่ะถ้า 2,000 원 2,000 원이에요
0: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
1: 15,000 원ก็ 15,000 원이에요
0: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
1: 너무비싸요
0: 너무비싸요
1: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
0: ได้ไหมครับ
1: ค่ะ좀 깎아주세요ชมกักกาจูเซโย
0: ชมกักกาจูเซโย
1: ชมคือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
0: อ้อนวอน
1: ใช่
0: ให้หน้าสงสาร
1: ชมกักกาจูเซโยอิ่มด้วยดีค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 02-354-5730이에요.
1: 02-354에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะ

0: นามด้วย
1: ลักษณะนามด้วย
0: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนทัสซอยซอดอิลกบยอดเดออาฮบเยล
1: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
0: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
1: ครับ
0: หนึ่งอันหนึ่งทูลเซ
1: ตเซ
0: เนต
1: เนี่ย
0: ทาซอด
1: ทาซอด
0: ยอซอด
1: ยอซอด
0: อิลกบ
1: อิลกบ
0: ยอดเดล
1: ยอดเดล
0: อาฮบ
1: อาฮบ
0: ยอล
1: ยอล
0: สิบต่อไปก็สิบเอ็ดก็ยอลฮานายอลทูลเหมือนกันค่ะยอลเซถ้านับได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อันได้สองแบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้ฮานาทูลเซตเนตทาซอดยอซอดอิลกบยอดเดลอาฮบยอล
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็ฮันทูเซเนถึงหนึ่งถึงสี่ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่ห้าก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลกบยอดเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็สิบเอ็ดก็ยอลฮานายอลตูลยอลเซตยอลเลตก็ถ้ามีลักษณะนามยอลฮันยอลตูยอลเซยอลเลแล้วตั้งแต่สิบห้ายอลตาซอดยอลยอซอดยอลอิลกบยอลยอดเดลยอลอบสมุลสมุลก็ยี่สิบค่ะแล้วสิบยี่สิบสามสิบสามสี่สิบก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็สิบคือว่ายอลยี่สิบก็สมุลสามสิบก็สอรินสามสิบก็มาอินถึงหนึ่งร้อยก
1: ็
0: แต่ละสิบก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
1: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
0: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
1: ครับ
0: แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
0: เลขจีน
1: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
0: ใช่ค่ะชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลี
1: ครับ
0: แล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
0: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
1: มีหน่วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซารัมฮันเหมียงคนคือซารัมด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่าฮันเหมียงแล้วคนสองคนซารัมทูเหมียง
1: โอ้ไม่ยอมก็ยังอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามังการนะคะ
1: ใช่ครับ
0: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามว่าชั้นแก้วคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่ามุลแล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือเปียงน้ำหนึ่งขวดมูลห้าเบียงถ้าสองขวดสองเบียงสามขวดสี่เบียงถ้าหมาหนึ่งตัวตัวเกาหลีก็มาลีก็หมาหนึ่งตัวแกห้าหมาลีแกสองหมาลีแกสี่หมาลี
1: แปลว่าหมาลีนี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
0: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมวโคยางี้ห้าหมาลีโคยางี้สองหมาลีได้เลยค่ะใช
1: ้
0: กับสัตว์ได้เลยค่ะ
1: นะครับอย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
0: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเคียวเล่รองเท้าหนึ่งคู
1: ่
0: ชิมบัลฮันเคียวเล
1: ่
0: สองคู่ชิมบัลทูเคียวเล่อันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
1: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
0: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
1: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
0: มือไม่ได้แล้วค่ะ
1: แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: มีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้แค่ค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแค่ฮันเก้ทูเก้อย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คซังฮันแกโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก
1: ็
0: เช็คซังฮันแกเก้าอี้อันหนึ่งหนึ่งอันก็เอจ้าฮันแกใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลซากัว

0: อันเกแอปเปิลหนึ่งอ่ะลึกลูกใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันฮันเกะ
1: ตรงนี้จ
0: ะว่าทูเกะแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
1: นี่เป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียง
1: เมียง
0: เมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้ปุ่นหนึ่งท่าน
1: ฮ
0: ัมบุนทูบุนสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะ
1: ฮ
0: ัมบุนทูบุนเซบุนใช้กับคนคือฮันเมียงเป็นธรรมดาฮันบุนเป็นคำศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายๆคนเหมือนกันค่ะยอโรเมียง
1: ยอโรเม
0: ีย
1: ง
0: หลายๆอย่างเช่นหลายๆคนยอโรเมียงหลายๆที่ยอโรกดได้เลยค่ะ
1: หมาแมวหลายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้ยอโร
0: มารีได้เลยค่ะแต่หลายหลายอันยอโรแ
1: ค
0: ่ได้หมดเลยค่ะ
1: ก็เพิ่มยอโรเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะออโซเซโอบอชาจูเซโอซากวาอิสเซโอซากวาทูเกจูเซโอยอกิอิสุมนิดา감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
1: แปลว่าอะไรบ้างครับประโยคนี้
0: จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าช้อนเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
1: เหมือนยินดีต้อนรับค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโมชาจูเซโยโมชาจูเซโยโมแปลว่าอะไรชาจูเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโบชาจูเซโออยากจะซื้อแอปเปิ้ล
1: ครับ
0: ก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็ซากว่าอิสโซยอซากว่าอิสโซยออิสโซยอเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีไหมคะซากว่าอิสโซยอแล้วก็ขอแอปเปิ้ลส่งลูกซากว่าทูเกจูเซโอซากว่าคือแอปเปิ้ลทูเกก็ส่งลูกทูเก้ชูเซโยก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกซากวาทูเก้ชูเซโยชูเซโยก็ขอนั้นใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมชูเซโยแล้วขอกาแฟคัพพี่ชูเซโยขอเงินทุนชูเซโยใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ยอกี้อิสุมิดานี่ค่ะyogi is yogi ก็ที่นี
1: ่
0: isumida ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็ yogi isumida ท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะแล้ว또오세요또คือว่าอีกครั้งนึง오세요ก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ลักษณะประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
2: 뭐 찾으세요
3: 사과있어요
2: 네있어요
3: 사과두개주세요
2: 네여기있습니다
3: 얼마예요
2: 20바트예요
3: 여기요
2: 감사합니다또오세요어서오세요뭐찾으세요
3: 사과있어요
2: 네있어요
3: 사과두개주세요
2: 네여기있습니다
3: 얼마예요
2: 20바트예요
3: 여기요
2: 감사합니다또오세요
0: 어서오세요어서오세요어서오세요어서오세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요사과있어요사과있어요사과있어요

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับกีฬาอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียค่ะ

0: SEA Games นะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขัน SEA Games ครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮิโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมัปปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมีสองตัวโมโดกับโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกม2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดหนึ่งมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโบโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะถ้าจะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ของพีนี้ซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: วันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงเฮ้ยน้ำไม่ได้ที่นี่ไม่เป็นไร
0: แน่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะกลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ปุ๊บที่เป็นนะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้าเชียร์เป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงออกหรือเปล่าเลยคุณผมเล่นเนี่ยต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟแคมเปญบิวตี้ฟูลโชคดีครับเขาเริ่มยุ่งราคาวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายันนะครับเปิดแค่นี้เทปเข็บเสนายันโอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: ข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score score score how much 1-0
2: 5-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
3: ทางไหนเพราะได้ยินว่าเพลงชาติเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
3: เริ่มแล้วเฮ้ย sorry sorry อร่อยโอ้ยอยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กไม่เข้าไปดีกว่า
0: คุณฮีโร่คะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
3: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
0: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถึงทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่ค่ะ
3: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะครับเพราะเวลานี้บุญใหญ่ตีเขาลำบากเนาะ
0: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1-0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
3: ยังมาแล้วเออคือตอนนี้นะได้ยินเสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะป้อไปก็พอเสียงบันเดเชียร์เสียงหอนิดนึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้มากนักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็มาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลยได้อินโดโกอะไรโกอินโดคะแนน2โอ้ดูนะ
0: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาใน4เกมครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
4: ฮ่าๆๆตอนนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศ4เกมอาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
5: โอเคให้เข้าไปดูมั้ยสวัสดีHello. Do you have any competition today?
6: Yeah, we have soccer.
5: Soccer, football. Oh, yeah.
6: With Thailand.
5: Oh, yeah. Oh, I come from Thailand, Thai team. Okay, โชคดี Oh, สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดี Okay. Let's play together today. Okay, see you later. Come on. ไม่ใช่ครับ
6: ออกกุ้ง
5: Okay, bye bye. Thank you.Bye-bye Singapore. I'm going to see your football today.
7: Are you supporting us?
5: Yes, okay.
7: Thank
5: see you later. บูไนนะฮะผมเข้าไปประเทศบูไนนะฮะสวัสดีครับปากีเข้าใจแล้ว

0: ไม่มีก่อนไปต่อครับ excuse me เอมาสิงคโปร์นะครับง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยไปเลย excuse me I come here cheer Singapore today yeah what do you think football today Singapore Indonesia
1: it will be a good fight
0: yeah good fight okay ครับสิงคโปร์นะครับโอ้เข้ามาอาเซียน thank you thank you เจริญมากาซีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคำนี้คิดว่ายังไงครับซีเกมนะครับ
2: คิดว่าเราต้องทำให
0: ้ได้เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อได้ครับครับขอบคุณมากครับครับอ๋อนี่มาเลเซียนะครับเฮ้ยภาษามาเลเซียสมาปังกี้ก็ไปดูนะครับสมาปังกี้How are you this time?
3: Fine, the game. Fine, thank you.
0: What kind of sports is popular in Malaysia?
3: Like football, for instance, we are doing okay at the moment. Mm. Yeah, we managed to beat Thailand 2-1.
0: Yeah.
3: Diving. Mm-hmm. And bowling.
0: So good luck.
3: Thank you. Very
0: thank
3: much.
0: You. Thank you. Right. Oh, ตับเดียวครับเก้าเดียวครับมาประเทศเรานะครับลองเข้าไปดูสบายดีสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่บีโอเคเยอะมากภาษาเมียนมาไม่ดูเข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับสวัสดี I forget hello how can I say in Malay
4: Bengalaba
0: okay.
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Bengalaba
4: yes
0: Bengalaba
4: yes
0: okay this time how about this time in my team Myanmar how many person come here
4: 818 preparation everything for the 2013
0: okay
4: the next host country in Myanmar
0: yeah right
4: so
0: two years later right
4: yes
0: oh, okay
4: so we have a lot so we have come a lot of people
0: yeah
4: and then all is one over 1000for the observer and also for organizing committee so this time we come a lot of people over 1000
0: for research everything
4: yes okay. yes
0: how about the sports popular sports in Myanmar this time
4: last time
0: football or something
4: in Palamba is Sepatakro?
0: Yes. Oh, okay.
4: Thailand is very good. I know that.
0: Yeah. I think so. Yeah, Sepatakro is good. Yeah.
4: So only we are most important to prepare for the 2030.
0: Okay.
4: Yeah.
0: Maybe I will go there too.
4: Welcome.
0: Okay.
4: Welcome.
0: Good luck. Thank you very much.
4: Yeah. Thank you.
0: Yep. Yeah. Thank you. นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะฮะเข้าไปดูนิดนึงนะฮะมาบุไฮมาบุไฮ I'm come from Thailand.
5: Yes.
0: Can I come in a little bit with camera?He's coming. Okay. Hello. Hi. How are you today?
6: I'm fine. How about you?
0: Yeah, I'm fine. I'm come from Thailand.
6: Thailand.
0: Yeah. Can I ask a little bit about the Philippine team?
6: Yes.
0: Yeah. Oh.
5: Maybe you can go back later.
0: What's this?
5: It's a beans.
0: Oh, Philip. Oh, thank you.
5: Yeah.
0: Thank you very much. Oh, ใจดีจังเลยใจดีจังเลย I just want to know like, what kind of sports popular in Philippines now?
5: Basketball is the
4: boxing.
0: Oh, PBA.
5: Yeah.
0: Philippine Basketball Association.
5: Yeah.
0: I went Philippine last week.
5: Strong in basketball here. South
0: okay.
5: East Asia. No
0: okay.
5: No one can beat Philippines.
0: okay. Yeah, it's the best.
5: Yeah, Thailand.
0: okay.
4: Just joking.
0: No, it's okay.
6: No,
0: okay.
6: So boxing.
0: Basketball.
6: Boxing.
0: Boxing. Pacquiao is a hero in Thailand too. He love.
6: Yeah.
5: you love Pacquiao?
0: Yeah, of course. Pacquiao. This time also very strong. Philippine.
5: Yes. Boxing, yeah.
0: Yeah, boxing, right?
6: Yes.
0: Okay.
4: What else?
0: What about football?
6: Maybe
5: taekwondo, billiards.
0: Oh, billiard. I saw many places there.
6: Wushu.
0: What?
4: Yes.
0: Girls.
4: Yeah.
0: Women.
4: Very good. Women.
0: Oh. You're very good. Beautiful.
4: You are that.
0: You are showing Thailand TV now.
6: Yeah.
0: Philippine women. Representative of Philippine women. okay. Thank you very much.
6: Okay.
0: Good luck. Thank you for being here. Xin chào. สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: How are you
0: come from Thailand
1: I'm from Thailand
0: yeah
1: I went to Vietnam many times yeah I like for 24 yeah. Yeah. for noodle yeah oh คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก what kind of sports in popular in Vietnam popular
0: football
1: yeah oh how about today you have any game in Vietnam team
0: today we are not
1: you speak Thai สวัสดีครับ
0: I
1: สวัสดีครับ me too xin chào only thank you
2: กำมัง
1: ประเทศไทยตรงนี้ไปไหนครับเนี่ย
3: ผมอยู่ห้องนี
1: ้นะสวัสดีครับไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องกอดอันนี้นะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่ใส่คนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งไหมครับยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
4: ไม่ยุ่งไม่ย
1: ุ่งนะฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่าอย่างไรก็มีภาพในหลวงนะฮะ
5: ในหลวง
1: ครับครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
4: ทานได้
1: ครับทานได้เหรอฮะไม่คิดถึงส้มตำอะไร
4: นะแต่ว่ามันมีอาหารครัวไทยมาช่วยเสริม
1: อ๋อนะฮะโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
6: ถ้าเกลือไทยก็เค็มน้อย
1: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
7: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
1: ู้สึกว่าม
7: ันไม่ชินกับเรามา
1: ไม่ชินใช่ไหมฮะบนเดียวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
8: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
1: เนี่ยตอนนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็คนน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีมทีโมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่ 4-5 กันที่แล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4เกมเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้ไหมนะexcuse me speak English okay we come from Thailand what do you play
9: soccer
1: football. Oh, okay so sorry I've never been there
9: yeah.
1: The football is popular in your country
9: yeah
1: already
9: yeah
1: and another sports what is popular things in your country
9: football
1: ก็สูงมากเลยนะ you're very tall football boxing
9: marathon
1: karate oh yeah I play karate so okay how about Thailand
9: and good country
1: good country thank you
10: Ombak
1: Ombak you know Ombak Tony Jaa Muay Thai okay anyway good luck
9: thank you
1: bye bye
8: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
1: อินโด2นะ2 2คะแนนเลยตกใจโหเห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไป
8: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับมาจากไทยบีเบสครับ
11: ไทยบี
1: ครับ
11: รู้ประจำ
1: อ๋อเหรอครับผมมาเนี่ยฮะนี่เส้นโฟกัสมาจากไหนครับ
11: จากสุราษฎร์ธานีครับ
1: สุราษฎร์ธานีเท่าก่อนโอ้
2: พิ่งมาเหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ
5: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
2: ันที่7แล้วโอ้
5: มาบาหลียกกันกันหน้านะครับมานี่
2: อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได
5: ้วัน
2: น
5: ี้
2: ฮะแน่นอน
8: คุณลุงคนนี้นะคะยังมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะโอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะ
10: รายการสองโลกแล้วคุณภริยาครับคุณภริยาก็มองก่อนเข้ามาจองห้องนะครับ
11: ดีใจเลย
8: เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
2: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มนะฮะฝั่งนึงก็มีคนไทย
8: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ตายค่ะ

0: นะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะฮะเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับทีมอินโดนะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกฝั่งหนึ่งได้ยินไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝั่งนั้นนะฮะที่มีทีมชาติไทยนะฮะไปฝั่งหนึ่งกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฝั่งนึงนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่ๆ
2: บ้านของพี่และทั้ง

สนุกสนานคึกคักกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: ตของผมนะฮะเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่ามาสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนใจลึกท่านนั่งอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือที่แถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนัลดินโญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนัลดินโญ่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: ส
0: วัสดีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture,
2: Very funny, very,
0: very
2: cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer Thailand also. You have to.
2: Yes.
0: If you sit here.
2: Yes.
0: Thailand. Thailand. But Indonesia also today is very good. Today, very good Indonesia.
2: Very good.
0: Right? You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
1: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
0: ตอนนี้นะฮะโควต้าสุดท้ายนะฮะเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับคือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นเห็นคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับ ได้ยินเสียงภาษาไทยอย่างเดียว

ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นในซีเกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: ครับเรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนทีนี้ครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็น

0: ก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอาร์มให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ถือว่าน่าสนใจ
1: ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
0: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
1: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินคุณชินชินวุฒิพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
0: ในประเทศโมซัมบิก
1: เช่นกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: น่าสนใจไม่น้อยครับ
0: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับท่านี้ข่าวที่2พี่อามีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
1: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
0: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
1: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
0: มาดากัสการ
1: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
0: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศครีมวานิลาร
1: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
1: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป
0: ็
1: นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
0: ครับ
1: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
0: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
1: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
0: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
1: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
0: เป็นขุมทรัพย์
1: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้หนึ่งต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
0: ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับ
1: ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือน

0: จะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมาน ั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิลา
1: เกิดขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
1: ลูกโซ่
0: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
0: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก็
0: ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
0: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
0: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลงลดหลั่นลงมา
0: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนต์หลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกาเช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกเนี่ยครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน$1,000,000นะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสาร จากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
0: ครับผมนั่นเองนะครับ
1: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
1: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในช่วงที่2ครับ
0: ครับ

0: จุนแจนตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่า กังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
0: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
2: ยินดีครับ
0: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
3: Call Center 02-572-8442 ตลอด24ชั่วโมง
4: กลับมาแล้วก็ช่วงที่2นะครับ
5: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
4: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
5: คนไทยก็อียิปต์
4: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะ
5: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
4: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
5: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
4: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้

0: ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได้
1: คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
0: ถูกต้องเพราะว่าเลยเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลกุกโฮปลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
1: ซึ่งจะใกล้กว่า
0: ถูกต้อง
1: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
0: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
1: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
1: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ครับท่านนี้อยากให้อามช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
0: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
1: ครับ
0: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกว่านับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของในภาพรวม
1: ครับ
0: อากาศ
1: เป็นยังไงครับ
0: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
1: อ
0: ะไรอย่างนี
1: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
0: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
1: น
0: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
0: อา
1: ระบิกนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาระบิกซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
0: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
1: ็
0: นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
0: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาล
1: ัย
0: ชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรครับอาม
0: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group มานะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะ

0: ลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณหนึ่ง
1: ท่านี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
0: ุ้
1: นส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันนี่คือเรื่องการค้า
1: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐ
1: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
0: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิเป็นต้น
1: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
0: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
1: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
0: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
1: ก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยก
0: ัน ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ

0: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเขาก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเขาไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลนะกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
1: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งนี้
1: ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joy Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทาง
0: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดาย
1: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
0: ้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียงเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตรงเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่อ้าวช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่า